0: อีได้ให้เกียรติโอลมและให้ทิศีนำต่อเวียกงานจุดสุ่มของตาแสงบางด้านเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาหุ่มการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรดาเผ่ามีสติระวังตัวต่อกลอุบายทำลายความสงบและความเป็นระเบียบแห่งห้อยภายในตาแสงและเขตชายแดนสืบต่อจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการพัฒนาที่ยืนยงและสีเขียวส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งสร้างตาแสงหลวงขอนกลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือดีขึ้นจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงติดตามสภาพผลกระทบภัยพิบัติอยู่เขตบ้านทงดีและบ้านน้ำดีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมดังกล่าวในนี้โครงการตัดน้ำดีก็ได้รับผลกระทบเสียหายหลายสมควรจากภัยธรรมชาติในตอนเช้าวันที่11สิงหาคมนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำป่าไหลสุเข้าท่วมตัดน้ำดีเป็นครั้งที่2ซึ่งอยู่ในระยะที่กำลังสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างและบูรณะคืนจากภัยพิบัติครั้งที่ผ่านมาซึ่งโครงการอยู่ในระยะก่อสร้างหัดอาหารและเฮือนครัวได้เพียง 70% เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบและส่งผลเสียหายหลายสมควรเป็นต้นอาคารห้านอาหารหน้าตาดโครงสร้างกิจกรรมเด็กลานจอดรถลานแสดงพันไม้กสิกรรมห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือก่อสร้างวัสดุก่อสร้างโต๊ะตั้งและรถใหญ่3คันนอกนี้น้ำได้ไหลสู่เอาเฮือนของประชาชนเสียหายจำนวน6หลังผลปลูกเนื้อที่นาและหนองปลาเสียหายจำนวน1ในโอกาสลงเยี่ยมยามและเบิ่งผลเสียหายครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้มอบทุนและเครืออุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แก่เมืองหลวงน้ำท่าและบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเสียหายเติมอีก
1: วันที่17สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการปกครองแขวงเสกองกระทรวงสาธารณสุขและองค์การปกครองแขวงเสกองจัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรื่องงานสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยอิงตามข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลุงสวยนครหลวงนิจันและบรรดาแขวงทั่วประเทศสำหรับเลขที่27ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่3เมษายน2026ท่านนั่งไปคำคัตติยะกรรมการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงเยี่ยมยามแขวงเสกองและเข้าพบคณะการนำขันแขวงเพื่อรับฟังการรายงานสภาพการผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งกองประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนเรื่องงานสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงระหว่างองค์การปกครองแขวงเสกองกับกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้ท่านบุญลายบุตรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมคณะการนำขันแขวงได้การต้นหับและรายงานต่อคณะกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสภาพรวมของแขวงและรายงานโดยย่อสภาพการจัดสร้างพันธุ์ขยายมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงในกรมประชุมท่านนั่งใบคำคัตติยะได้กล่าวสมเสยต่อคณะการนำแขวงที่ได้พยายามสู่สนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงพร้อมทั้งเน้นให้สืบต่อสุ่มใส่ปรึกษาลือกำหนดรายละเอียดจุดสุ่มที่กระทรวงสาธารณสุขและแขวงเสกองจะถือเป็นบุริมสิทธิ์ในการร่วมมือและร่วมกันประสานกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเผยให้จุดสุ่มที่แขวงเสกองกำหนดนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัตินอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยังเห็นได้ทางแห่งหลายด้านของแขวงเสกองที่ติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขาสุ่มใส่ยังมีจุดสุ่มในการพัฒนาแขวงเสกองจะมีการหันเปลี่ยนให้มีใบหน้าใหม่เป็นแต่ละระยะ
0: สุดฟุ้งโฮมเวียกงานกวดกาคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางภาคประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมชั้น2ของคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานและกล่าวเปิดของสหายสาครพรหมราชคณะประจำภาคประธานกวดกาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางผักมีหัวหน้ากรมห้องกรมวิทยากรพร้อมด้วยสมณกรที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาอ้อมข้างคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางผักเขาห่วมโอกาสนี้สหายสาครพรหมราชมีคำเห็นกล่าวเปิดสุฟุอมโฮมคังนิบาผักเฮาได้ถือเวียกงานกวดกาเป็นเวียกงานสำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดบ่ได้ในการนำพักของผักการกวดกาแม่นกลไกที่สำคัญในการรักษาระเบียบวินัยความเข้มงวดของผักปกป้องหลักการของพรรคป้องกันบ่ให้ข้อบกพร่องเล็กน้อยขยายเป็นปัญหาใหญ่และช่วยให้การนำพรรคของพรรคมีความถูกต้องหัดกุมและมีประสิทธิผล ดังนั้นการจัดสุดฝึกอบรมครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มความรู้ตามหลักสูตรเท่านั้นแต่ให้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับทั้งความรู้ทักษะวิธีคิดและจิตใจของผู้เฮ็ดเวียกงานกฎกาพร้อมทั้งเฮียงห้องให้ผู้เข้าร่วมเอาใจใส่ศึกษาเนื้อในบทเรียนอย่างลึกซึ้งบ่เรียนเพียงให้จื้อแต่ต้องเรียนให้เข้าใจบ่เรียนแต่ให้รู้แต่ต้องเรียนให้สามารถนำไปเฮ็ดได้ควรสุ่มใส่ปัญหาที่ตนเองยังขาดยังอ่อนและยังมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริง
2: จากผมหมายดังกล่าวนั้นจึงเห็นได้ว่าเวียกงานกฎกาบ่แม่นไปเฮ็ดตามหน้าที่ตามผู้การหรือเฮ็ดเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นการกฎกาต้องมีลักษณะป้องกันรู้จักค้นหาความเสี่ยงซอกหาหาเท่าของปัญหาแยกให้ได้ว่าอันใดเป็นเหตุอันใดเป็นผลอันใดเป็นข้อบกพร่องด้านระเบียบวินัยและอันใดเป็นจุดอ่อนของการนำพาฉะนั้นคุณภาพของเวียกงานกฎกาส่วนหนึ่งจึงขึ้นกับคุณภาพของพนักงานกฎกาพนักงานกฎกาต้องมีทั้งความรู้ความสามารถความกล้าหาญกล้าเสนอกล้าซีเห็นปัญหาบนพื้นฐานหลักการเหตุผลและหลักฐานบ่อาศัยความรู้สึกความคุ้นเคยด้วยความลำเอียงส่วนตัว
0: สูตรฝึกอบรมเวียกงานกฎกาคณะโฆษณาหมศูนย์กลางภาคประจำปี2016ครั้งนี้สมณกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาผักกวดกาการจัดตั้งผักหลัดและสมาชิกผักพนักงานรัฐกรเมื่อมีปรากฏการละเมิดการสร้างเอกสารและสำนวนสำเนาเอกสารเวียกงานกวดกาบางปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับจิตศาสตร์ในเวียกงานกวดการะเบียบวินัยของผักและกวดกาการลงวินัยภายในผักความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเวียกงานค้นคว้าแก้ไขคำห้องถูกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังลวงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาลัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของลัดแต่หัวทีและสุดฝึกอบรมครั้งนี้จะดำเนินไปฮอดวันที่28สิงหาคมนี้จึงสำเร็จ
1: กองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับเวียกงานส่วยเหลือผู้ขอให้จากระเบิดบ่อนแตกหรือ UXO อยู่ลาวจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานบุญเพ็งศรีสวัสดิ์หัวหน้าองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีผู้ต่างหน้าจากแขนงการที่เกี่ยวข้ององค์การจัดตั้งทางสังคมและแขกถือเชิญเข้าร่วมทานบุญเพ็งศรีสวัสดิ์ได้กล่าวว่าการจัดตั้งพันธุ์ขยายเวียกงานการช่วยเหลือผู้ขอให้จากระเบิดบ่อนแตกองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้เป็นเจ้าการในการติดตามและสุกยู่การช่วยเหลือผู้ถือขอให้เป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมการประจำปีให้บรรลุคาดหมายตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกระยะแต่2021ถึง2030เส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัย3และเป้าหมายการพัฒนายืนยงที่18และยาผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมที่ติดพันกับการช่วยเหลือผู้ถูกข้อให้จากระเบิดบ่อนแตกมีหลายด้านได้รับผลสำเร็จเป็นหน้าที่พอใจโดยเฉพาะการปินปัวด้านการแพทย์และการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตการฟื้นฟูด้านหน้าที่การส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตปรับปรุงนโยบายกองทุนปินปัวของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ขอให้จากระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวการทางแผนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือผู้ถือขอให้และแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาว2017ถึง2030และอื่นๆกองทุนได้นำเสนอนโยบายกองทุนช่วยเหลือด้านการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ถูกขอให้จากระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์เวียกงานช่วยเหลือผู้ถูกขอให้และโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่อนแตกปี2017ถึง2030พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างก่งไปก่งมาเกี่ยวกับสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการสนองอุปกรณ์ค้ำซูและการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ที่ได้ผลกระทบทางนี้ก็เพื่อเป็นเอกภาพในการสร้างแผนดำเนินงานที่ละเอียดเพิ่มทวีการระดมแรงทุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับประกันให้ผู้ถูกขอให้จากระเบิดบ่อนแตกทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและยืนยง
0: การสร้างตั้งตะแสงอยู่แขวงหลวงน้ำทามีทั้งหมด19ตะแสงภายหลังประกาศสร้างตั้งตะแสงแล้วแต่ละตะแสงที่ขึ้นกับบรรดาเมืองได้เคลื่อนไหวตามพระบุตรบาทของตนประกอบมี5หน่วยงานตามนิติกรรมได้กำหนดมีบุคลากรคันตะแสงทั้งหมด243คนที่ได้รับการค้นคว้าและซับซ้อนมาจากบรรดาโครงการองค์การเทียบเท่าคันเมือง2กองบัสการและคันบ้านจำนวนหนึ่งที่มีมาตรฐานเงินไขครบถ้วนพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาคณะบริหารพรรคแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติการสร้างตั้งตะแสงอยู่ภายในแขวงเห็นว่ามีทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นและเสนอศูนย์กลางก็คือบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้ององค์การเทียบเท่าออกคำแนะนำเกี่ยวกับการแบ่งคันคุ้มครองระหว่างเมืองตะแสงและบ้านตามพระบทบาทของตนเพื่อเป็นบนอีกในการจัดตั้งปฏิบัติและเวียนงานอื่น
3: ๆการจัดตั้งปฏิบัติที่ตลอดระยะ6เดือนผ่านมาพวกเราก็มีทั้งขอสะดวกขออนุญาตต่อเจ้าประเทศเสนอให้ขันทุกพิจารณาแก้ไขปัญหาอันนี้ตัวจำนวนหนึ่งนี้เสนอให้ทุกกระทรวงองค์การขันทุกมีความแบ่งกันคุ้มครองระหว่างเมืองกับตะแสงและตะแสงกับบ้านเห็นว่าควรมอบเป็นอย่างให้รับผิดชอบเพื่อไปดูตามพระราชบัญญัติที่แสดงการตนรับผิดชอบและเพื่อเป็นวันนี้ในการจัดการปฏิบัติที่ชัดเจนและสัจเจนผ่านมานี้เนาะท่านตำรวจเรียกว่าท่านแรงงานบอกชัดเจนจึงเห็นให้มีบางกระแสโลกกับบ้านยังงอแงเนี่ยเสนอในนี้การที่ว่าจัดตัววงแรงงานการเมืองรัฐขัดฐานให้พนักงานเกษตรที่ไปปฏิบัติที่อยู่กำลังปกป้องเกษตรสิ่งนี้นั้นอย่าทุกคนได้ตรงนี้รับสูตรนะโครงการรับสูตรเสนอให้ภาคส่วนในการเกี่ยวของยืมมอบเป็นรับสูตรโครงการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติแผนประมาณโครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐานของการเกษตรและหอพักพนักงานแก่ไปแล้วครับ
0: พลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าจะสืบต่อปรับปรุงกงจักรคันตะแสงให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถนำพาคุ้มครองและบริหารรัฐตามพระราชบัญญัติของตนด้วยการยกระดับทางด้านทฤษฎีและวิชาเฉพาะให้คณะผักคณะกรรมการปกครองตะแสงสืบต่อพัฒนาโครงรางพื้นฐานและสนองอุปกรณ์รับใช้ที่จำเป็นเพื่อสามารถปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิผล
1: การแก้ไขปัญหาอากาศร้อนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยเฉพาะระยะต้นปีนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักอยู่ระดับเกินมาตรฐานในระยะ2เดือนคือเดือนมีนาและเดือนเมษาซึ่งสาเหตุเกิดมาจากการจุดเผาขี้เหยื่อของเมืองอ้อมข้างนครปากเซและไฟไหม้ลำปาอยู่ในเขตป่าสงวนโดยเฉพาะอยู่เขตผู้บาดเจ็บและผู้เสลาท่านสุขวิไลศรีสมหวังเจ้านครปากเซแขวงจำปาสักมีคำเห็นในโอกาสเข้าร่วมเวทีสนทนาเจ้านครโลก2016จัดขึ้นอยู่จีนเมืองบดลมานี่ว่าและยังผ่านมาสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ภูลามป่าอยู่เขตภูบาเจียงมาจากการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่บริเวณใกล้เคียงที่อาศัยเข้าป่าเพื่อทำมาหากินตามธรรมชาติเป็นบ่อนเลี้ยงชีพและสาเหตุหนึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติต่อกับปัญหานี้คณะกรรมการปกครองนครปากเสก็คือคณะกรรมการสร้างอาคีภัยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เอาใจใส่ป้องกันและควบคุมในการมอดไฟพร้อมทั้งเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อบ่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
4: พวกเฮาก็ได้เอาใจใส่ในการซุ้มใส่ดับมอดไฟไหมผู้นำป่าพร้อมทั้งเฝ้าระวังบ่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อรุดพรปัญหาอากาศร้อนจากนั้นพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่อยู่ในการส่งเสริมสุกอยู่การปลูกต้นไม้อยู่ในเขตตัวเมืองแต่ละข้อเคลื่อนให้หลายขึ้นซึ่งพวกเฮาได้มียุทธศาสตร์ในการสร้างตัวเมืองสีเขียวให้แต่ละทุกภาคส่วนของสถานที่ต่างๆบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงหมอหรือสวนสาธารณะก็คือเนื้อที่ของนครปักเซต้องมีพื้นที่สีเขียวกว่าเอา30%เป็นอย่างน้อย
1: ท่านสุขวิไลศรีสมวังมีคำเห็นตื่มว่าคณะกรรมการปกครองนครปากเซยังได้สุกอยู่ส่งเสริมประชาชนหันไปใช้พลังงานสะอาดให้หลายขึ้นด้วยการนำใช้ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อยู่ตามครัวเรือนพร้อมทั้งสุกอยู่ส่งเสริมประชาชนหันไปนำใช้การบริการขนส่งมวลชนหลายขึ้นโดยเฉพาะการนำใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้าและอื่น เพื่อให้คุณภาพของอากาศที่กำลังมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในแต่ละปีให้ลดน้อยถอยลง

0: วิทยาลัยครูเป้าหมาย3แห่งคือหลวงน้ำท้าคังไขและสะบันเขตผู้เชี่ยวชาญเวียกงานการศึกษาและองค์การจัดตั้งคนพิการเข้าห่วมการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวจะได้ดำเนินกรณีศึกษาขนาดน้อยของเรียนประถมในเมืองคูนแขวงเสียงควางตลอดสุขเรียน 2026-2027 จะมีนักเรียนที่มีความพิการ18คนเข้าห่วมพร้อมโดยครูในโรงเรียนและชุมชนของเรียนเพื่อค้นหาบรรดาหลักฐานการดำเนินงานเกี่ยวกับวิธีการที่เฮ็ดได้ดีจากสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลที่14ในสภาพแวดล้อมของเรียนตัวจริงและสิ่งที่ช่วยครูให้นำใช้ได้อย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ท่านลำพูนหลวงไซกาว่าเครื่องมือใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูประจำห้องสามารถสังเกตประเมินและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิการหรือมีความยุ่งยากในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติตัวจริงในห้องเรียนทั้งเป็นการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคนการค้นคว้าทดลองยุคแฝงเสียงขวางครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญในการเรียนรู้และปรับปรุงเครื่องมือให้สอดคล้องกับสภาพการสอนตัวจริงเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมท่านนางเรเบคก้าแมคริลกล่าวว่าเมื่อเด็กพิการได้รับการศึกษาและเข้าถึงทักษะพื้นฐานเขาเจ้าจะสามารถเติบใหญ่เป็นพลังสำคัญให้แก่ครอบครัวและสังคมรัฐบาลออสเตรเลียมีความภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะสืบต่อเคลื่อนไหวร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ให้ยืนยงการศึกษาค้นคว้านี้จะใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและอิงใส่กรณีศึกษารวมมีการสังเกตการสอนในห้องเรียนครูเติมแบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ข้อมูลการติดตามประเมินผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มที่เน้นถึงวิธีเพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีที่ครูนำใช้เครื่องมือในการจัดตั้งปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ยังจะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การให้คำแนะนำและการสนับสนุนที่มีอยู่ผ่านระบบของเรียนและขันเมือง
1: ปี2025ผ่านมาสถาบันเลือดแห่งชาติได้ตั้งหน้าในการเคลื่อนไหวปลุกระดมคนขวยสังคมบริจาคเลือดเป็นต้นบรรดากระทรวงสำนักงานองค์การสถาบันทางภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่นอนเป็นป่วยอยู่ตามห้องหมอดร.คำจันทร์คำมณีวงศ์ห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติได้ขึ้นผ่านบทสรุปประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติว่าเพื่อปฏิบัติวิสัยทัศน์ของคณะนำของสถาบันเลือดแห่งชาติเพื่อแน่ใจตอบสนองเลือดให้เพียงพอกับความต้องการของสังคมให้มีความปลอดภัยและทันเวลาสถาบันเลือดแห่งชาติได้สุ่มใส่เวียกงานและการขนขวยปลุกระดมสังคมบริจาคเลือดเป็นต้นเป็นบรรดากระทรวงสำนักงานองค์การตลอดฮอดมวลชนทั่วไปเห็นว่าแต่ละปีได้เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคเลือดก็คือว่าแต่ละปีมีการเพิ่มขึ้นซึ่งว่าปี2025เนี่ยก็ได้อยู่ 72,452 คนก็รู้สึกว่าจะลดคาดหมายเพราะคาดหมายมัน 80,400 คนแต่ว่าก็ลดได้นั้นเนาะประมาณ 10% และต้นปีก็มีการเพิ่มขึ้นยกเว้นปี2021เป็นปีที่ว่าระยะโควิดกำลังระบาดโควิด19ระบาดนี่เข้ามาถึงประเทศเท่านี้ปี2020นอกจากปี2021ท่านเห็นให้รัฐบาลก็มีการจำกัดในการลงมาให้เบี้ยของพนักงานนอกจากนั้นอยู่ตามบ้านก็มีการเฮ็ดหัวคันไปหาซู้หากันเขาได้เฮ็ดให้เบี้ยงานเพราะเขาก็ทำบริจาคเลือดบริจาคแผ่นกาดเพราะว่าเรื่องจะตกลงแต่ถึงนั้นแหละเพราะเขาสูญเสีย
1: ดร.คำจันทร์คำนิวงศ์กล่าวตื่นว่าทั่วประเทศมีสถาบันเลือดแห่งชาติ1แห่งมีศูนย์เลือดประจำแขวง17แขวงมีหน่วยงานรักษาเลือดอยู่ขั้นห้องหมอประเภทก่อ32แห่งหน่วยงานรักษาเลือดอยู่ห้องหมอกองทัพ7แห่งนอกนี้ยังได้ติดตั้งตู้เย็นรักษาเลือดขยายออกไปได้28เมือง
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักที่ตก

0: ปันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เคียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่17สิงหาคมว่าในระยะ2026หา2030นครหลวงฮานอยวางเป้าหมายบรรลุระดับเติบโตยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เฉลี่ยต่อหัวคนหลายกว่า11ส่วนห้อยต่อปี GDP บรรลุ113ตึกกว่าดอลลาร์ GDP เฉลี่ยต่อหัวคนต่ำสุด 12,000 ดอลลาร์เศรษฐกิจดิจิตอลความเอาอย่างหน่อยสุด40ส่วนห้อยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประมาณ9ส่วนห้อยท่านวูได้ทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยให้ฮู้ว่าปัจจุบันกำลังหนุนต้นต่อเพื่อสุขโยการพัฒนายังแม่นแขนงการบริการนับแต่ปี2017หา2018บรรดาแขนงการใหม่ด้วยมูลค่าเพิ่มสูงเทคโนโลยีสูงพิเศษแม่นบรรดาแขนงด้านวัฒนธรรมสังคมคือสาธารณสุขการศึกษาพิเศษแม่นวัฒนธรรมท่องเที่ยวก็จะแม่นกำลังหนุนใหญ่อย่างใหญ่หลวงเพื่อเพิ่มเติมให้แก่การเติบโตของนครหลวงฮานอยเพื่อบรรลุเป้าหมายเติบโต2ตัวเลขในระยะที่จะมาถึงนี้ตามแผนการนครหลวงฮานอยต้องผันขยายแผนการสังรวมของนครหลวงมีวิสัยทัศน์100ปีโดยไวจัดการสร้างและผันขยายบรรดาการวางแผนเขตตัวเมืองสนบทหันบรรดาข้อกำหนดวางแผนสังรวมนครหลวงตามข้อกำหนดให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: ตามข่าวจากสำนักงานข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานว่าเมื่อบุดุลมานี้นักข่าวเมียนมารายงานว่าคณะกรรมการการลงทุนเมียนมาได้อนุมัติโครงการลงทุนใหม่จำนวน14โครงการซึ่งประกอบมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศด้วยมูลค่า140ล้านดอลลาร์และโครงการลงทุนภายในประเทศประมาณ561ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าบรรดาโครงการนี้จะช่วยสร้างวิหิตงานทำเพิ่มขึ้น 3,336 ตำแหน่งสำหรับแขนงการที่มีการลงทุนแม่นกลุ่มเอาภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการไฟฟ้าและที่อยู่อาศัย
1: สำนักข่าวสารซินฮั่วของทางการจีนรายงานเมื่อบัวดลมณีวาทานซีกิสปูจีซันโตซาหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของกองทุนความหังมีแห่งชาติอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่าอินโดนีเซียวางแผนที่จะผลิตแม่เหล็กถาวรจากแฮธาตุแร่เอิร์ธหรือแฮธาตุหายากภายในปี2028เพื่อสร้างระบบตองโซกการสนองภายในประเทศตั้งแต่การปรุงแต่งแฮธาตุจนถึงการผลิตรถไฟฟ้าท่านซีกิสกาวาโฮงานที่วางแผนไว้จะนำใส่วัสดุแม่เหล็กนีโอดิเมียนไอรอนโบรอนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับผลิตแม่เหล็กถาวรที่ใส่ในมอเตอร์รถไฟฟ้า รัฐบาลอินโดนีเซียมีจุดประสงค์พัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวจากแขนงการขุดค้นบ่อแฮและการกันไปสู่การผลิตรถไฟฟ้าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวรรณ์มวงไสอ่าน
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมนิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
5: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
7: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์
8: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าทีขังนำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
9: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตั้งหน้าพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นพวกพ่อท่านวันนี้เป็นตอนเช้าของเดือน9ขึ้น6ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388วันนี้วันพุธวันที่19ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศสุ่มสื่นดีเนื่องจากว่ามีฟ้าฝนสุนทาตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งแต่เวลากลายเที่ยงคืนทัฟเดกรบฝนตกถึงว่าจะบ่แห้งแต่ก็เป็นอากาศที่สุ่มสื่นจนกระทั่งมาฮอดวัง6โมง6โมงปลายฝนก็ตกลงมาเติมอีกฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังการไปการมาการเสด็จถนนอันนี้บ่เฉพาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงอาจจะสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าเองแท้กรมอุตุนิยมเพิ่งรายงานว่าจะมีพายุพัดผ่านหลายเขตแขวงในสปป.ลาวของพวกเราตั้งแต่ว่าจะกระทบน้อยกระทบหลายเท่านั้นฉะนั้นการไปการมาการดำรงชีวิตการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็แน่นอนก็ต้องอิงแสงเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นอิงแสงแต่ละเงื่อนไขของแต่ละคนแต่ละครอบครัวถ้าหากว่าท่านได้เดินทางไปสู่นาเวียกหน้างานจะไกลจะไกลขอคิดไล่เวลายังคักแน่เพื่อบ่ให้ใส่ความหุนหันพลันแล่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามถนนหนทางหรือว่าสร้างความยุ่งยากให้กับสังคมและในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอกของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสุ่มจิตสุ่มใจสนาธิการงานได้ต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเหตุให้มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นปรากฏผลเป็นจริงสู่ส่วนเหตุให้แผนบุกทะลุ4ด้านเส้นว่าบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเหตุให้เวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านตาสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาขั้นถึงวางขั้นกลางประชุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งทางฝ่ายกรอบในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในแต่ละระยะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อย50กว่าปีก้าวเข้าสู่ปี2026นี้ถือว่า5เป็นปี51ปีแล้วถ้าว่าเทียบจะคนก็เป็นพ่อคนแม่คนได้ไพ่ได้เคยไปแล้วฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเห็นว่ามีความเจริญมีความคืบหน้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนำไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาถึงแม้ว่าจะบ่อฮอดทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นอาจจะพบกับปัญหาเส้นทางไปมาพวกเขาก็ต้องคอยพัฒนาไปทําในกรอบนะเนื่องจากว่าเองใส่รายรับของชาติก็มีเพียงสํานีคือพวกเขาเห็นนํากันนั่นแหละพรรครัฐบาลก็คือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพื่อกระเบิ้งแต่ละเขตแขวงบิแบงแต่ละจุดแต่ละบอนเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างให้ประชาชนได้ไปมาหาสู่ทําการผลิตเหลือกินกับจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาแรงรับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ทำฟินิกรอบให้ท่านได้ฟังความความเสื่อมมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสดีนำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโครงวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดแต่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ Facebook วสลที่กำลังจัดรายการสดรายงานสภาพเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือดังปัจจุบันนี้หลายๆท่านที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ทางรายการกำลังจัดรายการสดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังหนึ่งในนั้นก็แม่นการบริบัติรักษาเข้าในปีทำฝ่ายกระดบนะเป็นเวียกงานหนึ่งที่ทั่วปวงสลอกของพวกเขาได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรก็เป็นเกี่ยมจิตเกี่ยมใจก้าวเข้าสู้การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกลุ่มกองแต่ละท้องถิ่นหรือว่าส่งลูกส่งหลานเข้าสู่สถาบันการศึกษาห้ำเฮียนทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพราะว่าครอบครัวเป็นจุลังของบ้านบ้านเป็นจุลังของตาแสงตาแสงเป็นจุลังของเมืองเมืองเป็นจุลังของแขวงหรือว่านครหลวงที่จะต้องได้เฮ็ดเวียกแบบผสมประสานและเฮ็ดเวียกแบบลักษณะมีความปุ้มรุมสามัคคีภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสิ่งสำคัญอยากให้ปวงสลาวพวกเขานั้นมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาและพื้นฐานโครงร่างจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขคือดังที่มียุคพรรคนำพาฉะนั้นพวกสลาวพวกเขาต้องมีจิตใจที่นักแน่นเห็นว่าสุมใส่แนวทางนโยบายของพรรครัฐที่วางลงนั้นไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานส่วนระเบื้องสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นก็แน่นอนที่เป็นหัวจักรลักแรงให้แก่การนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายนั้นการก่อสร้างพรรคพนักงานเป็นหนึ่งในปัญหายุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญพิเศษและเป็นเวียกงานพื้นฐานที่กำหนดคุณภาพและความสามารถในการนำพาของพรรคตลอดระยะการปฏิวัติของประเทศชาติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ถือเอาเวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานเป็นใจกลางของเวียกงานก่อสร้างระบอบการเมืองและเป็นปัจจัยตัดสินความสำเร็จของภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสถานะในสภาพการปัจจุบันนี้ที่ประเทศกำลังสืบต่อดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่และเสื่อมโยงเข้าภาคพื้นและสากลอย่างกว้างขวางได้สร้างกระโอกาสและสิ่งท้าทายอันไม่ไม่ให้เวียกงานก่อสร้างพักดังนั้นการตั้งคำถามที่ว่าก่อสร้างพักพนักงานไม่แนวใดจึงได้รับมากผลอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งและเป็นปัญหาที่ควรได้เอาใจใส่คนคิดและจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนอื่นมดก็ต้องถือเอาเวียกงานก่อสร้างพรรคด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาหลักพนักงานและสมาชิกพรรคจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อมีความนักแน่นทางด้านการเมืองมีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์และเส้นทางของพรรคการศึกษาพรมทฤษฎีมาร์กเรนินแนวคิดประธานไกด์สอนพรหมวิหารมติและคำสั่งต่างๆของพรรคต้องเฮ็ดเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสร้างความอาจสามารถทางด้านต่างๆให้แก่พนักงานรู้จักวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารบิดเบือนและการโฆษณาแซ่ให้ป้ายสีต่อพรรคสุ่มไส้ก่อสร้างพรรคด้านคุณธรรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติซึ่งพนักงานที่ดีบ่เพียงแต่มีความรู้มีความสามารถเท่านั้นแต่ต้องมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์ถ้าขาดคุณธรรมอาจจะนำไปสู่การซ่อราดบังหลวงการสวยแซ่อำนาจการเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่องค์การพรรคต้องถือเอาการศึกษาพรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติเป็นเวียกงานปกติโดยติดพันกับการย่องยอคนดีลงวินัยผู้กระทำผิดและปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้ประชาชนตลอดไปฉะนั้นการก่อสร้างพนักงานต้องถือที่ถูกมอบหมายเป็นเวียกงานว่าเป็นกุญแจพรรคจะเข้มแข็งหรือบ่เป็นขึ้นกับคุณภาพของพนักงานต้องมีการสร้างบำรุงฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในระยะยาวการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานต้องยึดมั่นคุณสมบัติความสามารถเป็นสำคัญต้องหลีกเว้นการเลือกคนตามความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือตามกลุ่มผลประโยชน์ต้องสร้างองค์การพรรคให้บริสุทธิ์นักแน่นหากฐานพรรคต้องปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดรักษาระบอบประชุมสำรวจกวดกาต
ำนี้ก็สร้างการสำรวจกวดกาและตำนี้ก็สร้างบ่แม่นเป็นการจับพิษหรือว่าโจมตีกันแต่แม่นการช่วยกันซอกหาข้อขัดตกบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าบ่มีการสำรวจกวดกาและตำนี้ก็สร้างองค์การนั้นๆย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิอัญชิตและการเสื่อมถอยทางด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและเคียงคู่กันนั้นพวกเขาก็ต้องยกสูงคุณภาพกวดกาและคุ้มครองการกวดกาถือว่าเป็นวิธีการที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขการผิดพลาดองค์การพรรคทุกขั้นต้องถือเอาการกวดกาเป็นหน้าที่ปกติโดยเน้นนักการกวดกาพนักงานที่ดำรงตำแหน่งนำพาการคุ้มครองด้านเงินทรัพย์สินและการใช้อำนาจบ่อนใดมีการกวดกาดีบ่อนนั้นจะลดพรการละเมิดวินัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนตลอดไปนอกจากนี้การก่อสร้างพรรคพนักงานให้ได้มากผลที่ดีนั้นยังต้องอาศัยการเข้าร่วมของประชาชนพรรคต้องยึดมั่นหลักการประชาชนเป็นหลักฐานโดยฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอและการตีสมจากประชาชนพนักงานทุกคนต้องลงหลักฐานใกล้ชิดประชาชนฮู้ปัญหาตัวจริงและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอย่างทันการในยุคดิจิตอลพนักงานยังจะต้องได้พัฒนาความรู้อันใหม่ๆความสามารถด้านเทคโนโลยีทักษะการบริหารและความสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพการใหม่ถ้าพนักงานขาดการเรียนรู้และบ่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงย่อมจะบ่สามารถนำพาเวียกงานให้บรรลุผลสำเร็จได้การก่อสร้างพรรคพนักงานให้ได้มากผลที่ดีนั้นต้องได้เฮ็ดอย่างครอบต่อเนื่องเป็นระบบโดยยึดมั่นหลักการของพรรคควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ครบถ้วนทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติความสามารถจึงจะสามารถสร้างองค์กรของพรรคให้เข้มแข็งบริสุทธิ์นักแน่นและสามารถนำพาการพัฒนาประเทศชาติบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เวลาในรายการเหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลิซาสอนมณียุทธทางนาเลเพิ่นแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นว่าติดตามรับฟังอยู่ทางนาเลมีฝนตกเล็กน้อยในตอนเช้าของมื้อนี้พร้อมด้วยการแก้วสุวรรณศรีนี่รับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าเป็นลักษณะสีเป็นสีบดบดคึมๆอยู่แล้วก็พรหมจรรย์อยู่ทางเมืองกรึมพรหมจรรย์อยู่ทางเมืองกรึมนี่เพิ่นว่ามีฝนลินท้องฟ้ามืดคึมอยู่เป็ดไผบูลจากห้องว่าการส่งกลางพักติดตามเป็นประจำเรื่อยๆจากสังคมกับใจจังสูงเด้อเป็ดไผบูลเด้อที่ติดตามรายการพวกเข้ามาด้วยตลอดแล้วก็บุญปันนี่ฮับฟังอยู่เพิ่นฮับฟังอยู่เด้ออาจารย์สอบไปกับฮักฝนตกแรงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ก็มีท่านผู้ฟังอีกที่แจ้งผลการรับฟังไปเฉพาะกับลำแสงเพชรบ่นี่แล้วก็จักเซฟนะจักเซฟเพิ่นฟังรายการนี้อยู่ถามข่าวสำคัญสบายดีลำแสงเพชรสัญราษฮับฟังอยู่ทางเมืองวีรบุรีแขวงสวรรณเขตมื้อนี้อากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกเมื่อคืนนี้ฮับฟังรายการนี้เป็นประจำคำลาท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งกำลังมีฝนตกอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้จากเขตที่นี่อยู่ทางอัตตปือตอนนี้ฝนตกแห้งนะอยู่ทางอัตตปือเพิ่นเขตที่เพิ่นแจ้งผลการรับฟังไปประมาณ14วินาทีนี่ท่านฟังได้ครบอันนั้นนี่จากเที่ยงเทียนก้อนบ่นี่จากเทียนก้อนอยู่ทางท่าแขกขมวนอุทกภัยนักเลยนักน่วงหลายเด้อกลายเป็นทะเลแล้วว่าจังซั่นก็แม่นอยู่ทันผู้ฟังที่กระโดดนอติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ลูกโซเชียลมีเดียที่อย่างก็ไปกันหลายบ่อนหลายที่น้ําท่วมและอันนี้จากสมฤทธิ์อันจากเซฟอีกเนาะอัตตปือเซฟเพิ่นว่าฟังอยู่ทางอัตตปือตอนนี้ฝนตกแห้งแล้วก็บุญมีจากบุญมีบ่คําลาจากคําลาแล้วก็มหาทองหาบุญมีพิพัคขวงคุณมีพิพักกวงพักกว่าฟังรายการนี้อยู่ปัจจุบันนี้ครับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็เวียงแก้วแก้วดาราครับฟังอยู่เริ่มอยู่ทางเมืองผาอุดมเซฟฝนตกแห้งอยู่ทางเมืองโขงโอ้เซฟในพันธุ์อยู่ทางเมืองโขงเนาะและอันนี้สมฤทธิ์ครับฟังจากเมืองไซสถานแขวงเสบุรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้พุ่นแหละปัจจุบันนี้ก็ยังฝนก็ยังบ่หันเสาเทือวงศิลป์วงอินคัมสมเสยจะรายการได้นี้หลายขอบใจยังสูงในวงศิลป์วงคัมเด้อแล้วก็เหลือเพิ่นว่าฝนตกอยู่เด้อปัจจุบันนี้วันไซอยู่ทั้งแขวงหัวพันฝนตกแห้งแล้วก็สมจิตดวงปัญญาเสียงแจ้งดีจากเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมีอะไรที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความคมเสื่อนปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสนิทาวรวิเศษศรี
บัวทองสินสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพชรกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเหตุทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
1: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาแอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
0: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นยังไงเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดชื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ไปเสเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องซวยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยด้วยเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถเฮ็ดหยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดแลเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดแลเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดแลเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นําอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มือจับพวงมาลัยใจนับถือกฎระเบียบจราจรเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีมีรายการที่ฮักแพงต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการ
1: ขับขี่ปลอดภัย
0: ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นการกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาแล้วก็ได้แชร์ส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้เนาะผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยและทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถือว่าหลายช่องทางการติดตามรับฟังรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเด้อผลของการรับฟังเป็นเท่าใดสัญญาณชัดเจนหรือบ่แล้วก็รวมถึงการรายงานสภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี้เนาะในแต่ละเขตพื้นที่นี้เป็นคืนใดซึ่งมาพบพ่อกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันพุธขึ้น6ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่19เดือนสิงหาคมปี2026มื้อนี้ก็มาทาง กลางอากาศใส่ฝุ่นลิ้นแน่ก็แตกต่างจากเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานนี้ฮ้อนอบอ้าวเมื่อก่อนก็ฮ้อน
1: เจ้า
0: คืนนี้มีฝนลงมาก็คล้ายๆแน่เนาะหลายคนก็ไปเวียกไปงานแต่เช้ามื้อนี้ก็ยังแม่นมือเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
1: เจ้า
0: ของมิตรหักแฟนรายการพวกเขาใส่รถใส่ถนนระมัดระวังค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นขี่น้ำลังเพิ่นนี่แหละรถจักรเนาะแล่นไวหลายขี่น้ำลังรถใหญ่นี่อย่าลืมเขา4ล้อเด
1: ้
0: เวลาเขาขมามาเขาก็หยุดจึกบัดเดียว
1: เจ้า
0: เบรกทุกมือนี่มันเป็น ABS มันเบรกได้ไวได้ใจแต่เฮารถจักรธรรมดาขี่น้ำหลังมูแถมบ่รับประกันเรื่องเทคนิคมันหยังต่างๆหักออกเกือบบ่ทันบางคนหักออกทันก็ยังเขารถนี่ไปคูดเอารถเพิ่นนะมือก้อนนี้เห็นดูเส้นทางห้วยหงไฟแดงห้วยหงรถจักรนี่แหละก็สิแม่นวัยรุ่นขี่ไวแด
1: เจ้าร
0: ถมันแออัดอยู่เนาะเอาอันนี้มันแลนด์โรเวอร์พุ่นนะผู้หญิงครับมันก็ไปดาดเอาจักดาดเอาบนใดหรือว่าไปต่ำเอาแว่นเราจนงอบ่กันได้จอดรถจักไปขอโทษเรากันสิเอาแท้เอาว่านี่ก็คือสิยากแหละใส่เงินจำนวนหลายแต่เราก็ว่าเราก็บอกว่าให้ระวังเนี่ยขับรถนะนะว่าตอนนั้นเราก็บ่ฮู้สิว่าไปท่วงกันจังได๋ย้อนว่ารถมันแออัดหลาย
1: จัง
0: สิลงมาเว้าหมู่ก็จะบีบแก่ใส่หรือว่าบ่หัวซานําเรื่องนี้มีแต่ว่าผู้ใดเห็นแล้วก็มาเว้าสู่กันฟังแบบนี้แหละเนาะรถจักรเนาะรถจักรนี่หลายคันเถอะได้บ่อัน10ส่วนห้อยว่าเฮ็ดประกันนะประกันคือรถใหญ่นะ
1: เจ้า
0: ส่วนหลายบ่ค่อยสนใจเนาะมีแต่กฎการเทคนิคต่อทะเบียนซื่อๆบางคันก็บ่สนใจเลยจนลืมข่าวไปเนาะมีแต่ขี่มีแต่ขับไปเบียกไปงานไปนี่ไปหั่นสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุมาบ่เข้ามาถามว่ามีประกันภัยบ่มีอันนี้เกิดเป็นปัญหากับหลายคนในญาติที่ผ่านมาเนาะกูหนี้กูสินมาใส่ในจุดที่มันเกิดในสิ่งที่เฮาประมาทแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินในบัดนี้
1: เจ้าในเมื่อเฮาฮู้แบบนี้แล้วก็ต้องได้มีสตินํากันขึ้นเติมระมัดระวังนํากันเนาะบ่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะผู้ที่ว่าขับขี่รถจักรนะบางคนนี่ก็ยังขับขี่ด้วยความไวบางคนนี่ก็ขับขี่รถไปน้ําเบิ่งโทรศัพท์ไปน้ําอดีซากโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ว่าส่งเครื่องไรเดอร์ส่งเครื่องส่งอาหารต่างๆ
0: เนี่ยหลายเทื่อไรเดอร์นี่ก็อ้วนอันตรายเนาะระวังตื่มซั่นซะเพราะว่าสิไปดาดเอาหลายคนตังก็มีล่มก็มีเนาะเอาก็เป็นห่วงอยู่หรอกทุกๆอาชีพมันก็สำคัญหมดในการหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าเวลาขับรถขี่รถมันมีความยุ่งยากเพราะว่ามือหนึ่งครับมือหนึ่งระเบิงโทรศัพท์แบบนี้นะอันนี้ก็อันตรายคือกันให้ระมัดระวังตื่นแม่นว่าเขาเสียวสารเขาเก่งบ่มีปัญหาเขากล้าตวงได้แต่สิ่งที่เฮาบ่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเนาะ
1: เจ้าแม่นละสิ่งที่เฮาบ่คาดคิดนี่เกิดเมื่อเฮาขาดสติ
0: อือ
1: ซากฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ํากันเติมโดยเฉพาะมื้อนี้การหลายเส้นทางกับเส้นทางมืดในเส้นทางเปียกต้องได้ระมัดระวังน้ํากันคอยไปคอยมาสมองหิบเดือนแบบนี้บางจุดก็ยังมีความแออัดอยู่แต่ว่าบางจุดนี่ก็โรงเรียนไปมาสะดวกสบายเนื่องจากว่าระยะนี้โรงเรียนก็ยังพักอยู่อดิศักตะวันตบหน้านี่เนาะไข่สุกเฮียน
0: เมื่อเดือนนี้แหละ
1: แมน
0: เมื่อเดือนสิงหา
1: เจ้า
0: ต้นเดือนกันยานี่มันสุกเฮียนใหม
1: ่เจ้า
0: 2026 2027
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องได้คุณเขียวแล้วผู้ปกครองเดี๋ยวนี้นี่ สังเกตว่าเริ่มซื้อเครื่อง
1: เจ้ากาเกียมไว้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: กาเกียมอุปกรณ์การทำการเรียนให้ลูกเครื่องนุ่งเครื่องถือต่างๆ
1: เจ้า
0: สันจ้าก็ต้องได้คำนึงถึงรายได้ตื่มอีก อันใดที่ว่าลูกหลานยังนุ่งได้นี่ครับ
1: นุ่งตัวเก่า
0: ก็นุ่งตัวเก่าไปก่อนเนาะขอแต่มันสะอาดมันบ่ให้มันขาด
1: เจ้า
0: บางคนก็ยังยิบกันได้อยู
1: ่
0: ย
1: ิ
0: บเครื่องโดยเฉพาะชั้นประถมแบบนี้นะ
1: เจ้า
0: ประถมมัธยมต้นเนาะอันนี้ก็ว่าเรื่องเศรษฐกิจคือกันในท่านผู้ฟังและเส้นทางที่เห็นเปเพที่โคชกได้เที่ยวมันซ้ำเหื้อมันมีพญาติบางคนว่าเส้นทางห้วยหงไฟแดงห้วยหงตัดไปห้องหมอแม่และเด็ก
1: อ๋อเจ้า
0: เนาะบ่เคยมีสุขภาพดี
1: เปเพตลอด
0: เปเพตลอดเนาะเบื้อละแขนหักเบื้อละขาหักอยู
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแปลงแน่เอาว่าวิดฝนไปจักมือสองมือมันแห้งนี่นะและยับไปอีกไปทางโค้งต้นสำสาหันอันนั้นก็เป็นซ้ำเหื
1: ่อ
0: นะซ้ำเหื่อแท้ๆเพอีกละรถก็ได้คอยไปคอยมามันก็ยุ่งยากบนว่าเอาบางเถื่อคนเจ็บเด้แม่มานเนี่ยที่เกิดลูกบ่สิบางครั้งมันก็ต้องการคมไว้เนี่ยเพื่อมันทันการเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: คนที่เกิดลูกบ่ถูกกรณีเด
1: ้
0: มันว่ามันต้องสุขเสริญมันต้องไวแต่ว่าสิไปได้จังได๋ทางเป็นคุมว่าซั่นไปโดดว่าซั่นบ่ดีเนาะมันสิมีปัญหาต่อสุขภาพ
1: เจ้า
0: อันนี้มันกินบ่มันเกี่ยวพันไปหมดเลย
1: แม่น
0: เนาะเรื่องความบ่ปลอดภัยทั้งถนนสองมาทางมันก็มืดบางหลายบอนมืดในนครหลวงเวียงจันทน์โดยบ่ได้รับการแก้ไข
1: อ
0: ันนี้บ่ได้รับการแก้ไขเลยส่วนหลายก็เป็นรัฐวิสาหกิจของลาวน่ะของรัฐบาลลาวที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจในหลายๆแขนงการนะตัวนี้ต้องได้รับผิดชอบหรือว่ารัฐโดยกงเนาะที่รับผิดชอบแนวใดไผที่รับผิดชอบก็ต้องลงไปเบิ่งเวียกใดของท่านเวียกอันไหนติดพันเวียกอันไหนต้องได้แก้ไปเบิ่งแล้วมาประชุมแล้วสิหาวิธีแก้ไขแนวใด
1: เจ้า
0: อันนี้อยากให้ทางผู้ที่นำโดยกงในเวียกทุกด้านนี่ลงไปเห็นกับตาตัวจริงอย่าสู้ให้คนอื่นมารายงานตลอดเนาะบางเทื่อรายงานนี่มันบ่คงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้น
1: แม
0: ่มันเพี้ยนไปซั่นซะดังนั้นการแก้ไขก็บ่ได้ใจ
1: เจ้า
0: เฮาคงจะลืมมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อประชาชนนี่แหละเพื่อทุกคนนั้นได้อยู่ดีกินดีได้ไปมามีความสะดวกสบายได้ใช้แสงสว่างในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยประกอบอาชีพการงานภาระหน้าที่2ยุทธศาสตร์2ปัญหาใหญ่ปกป้องรักษาและสร้างสรรค์อันนี้แม่นสำคัญหลายท่านผู้ฟัง
1: เจ้าถึงต้องเลยเนาะเว้าถึงสภาพการเส้นทางนี่ก็อยากให้ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้กวดกะเบิ่งเพิ่มเติมเพราะว่าเส้นทางในหลายๆจุดก็คือฮู้น้ำกันเปเพมาดดนานแล้วก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อก็ถือว่าเป็นปัญหาซ้ำเหื่ออยู่อดิสังในจุดนี้ก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าในการขับขี่รถนี่ในยามกลางค่ำกลางคืนบางคนนี่ขมักขมั่งมาไปเสียหลักตกคุ้มล้มเองก็มีเกิดเหตุหลายๆเหตุที่ว่าผ่านมาก็มีแล้ว
0: ทางรายการพวกเฮากับพยายามอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ฮู้รายการมาอธิบายมาเว้า
1: เจ้า
0: ให้ประชาชนได้เข้าใจบ่ให้เขาเข้าใจไปทางอื่นเนาะเรื่องใดที่มันฮ้อนเรื่องใดที่กำลังแก้เรื่องใดที่กำลังจะแก้เรื่องใดที่กำลังรอท่า
1: เจ้าเจ้าม
0: าเว้าสู่กันฟังเนาะเพื่อบ่ให้ประชาชนนี่ได้แข็งใจโอ้ยามใดน้อปันใดน้อหรือว่าจมว่ากันแล้วก็ลงสื่อสังคมออนไลน์ผู้บ่ฮู้อีหยังก็บวกกันไปแชร์กันไปแล้วมันเสียหาย
1: แม่น
0: จังดอกอันนี้เฮาก็ต้องช่วยกันเว้ารายการขับขี่ปลอดภัยวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือว่ารายการอื่นๆนี่ก็ล้วนแล้วแต่แม่นก็บอกเสียงของภาคของรัฐเฮาทั้งสั้นว่าเวียกใดที่มันติดพันนี่ก็ขอให้มาชมไส้สื่อนี่แหละสื่อวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีสื่อหนังสือพิมพ์ก็ดี
1: เจ้า
0: ปัจจุบันที่พวกเฮาขึ้นกับโฆษณาอุหมชุดกลางภาคสีน้ำโดยกงจากภาคอาจารย์ว่าเวียกทุกสิ่งทุกอย่างกับเพื่อประชาชนและหน่วยงานใดที่อยากมาชี้แจงอยากมาอธิบายก็ยินดีเนาะแม่นบ
1: ่
0: มาร่วมรายการมานั่งยินดีก็ได
1: ้
0: หรือมาให้พวกเขาโทรหา
1: เจ้า
0: แล้วมาอธิบายน้ำกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกเรื่องในสังคมมันต้องได้รับการแก้ไข
1: แม่นแล้ว
0: ทุกมือนี้มันต้องใส่อยู่4ถ
1: อ
0: ถามบ่บ่แน่ใจก็เถียงเพียงเพื่อให้มันถึก
1: เจ้า
0: ถึกแล้วก็ให้มันไปน้ำกันได
1: ้

0: ตลอด24ชั่วโมงบ่ได้เฮาต้องเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเฮาเองเนาะเพราะว่ารถแต่ละคันนี่นะมันสิเกิดอุบัติเหตุหรือบ่เกิดมันอยู่ที่การบรรษาของผู้ขับ
1: เจ้าน
0: ี่แม่นบ่เจ้าเก่งก็บ่ให้เกิดบ
1: ่
0: ค
1: ัน
0: เกิดคือว่าเจ้าบ่เก่งละ
1: มัน ที
0: ่เก่งบ่เกิดละคัน
1: เจ้า
0: ฮู้กะต่วงต่างๆครับมีเรื่องนึงมื้อวานนี้เฮาได้ลมกับเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นได้รายงานมืดเดือนกรกฎา
1: คมแล้ว
0: ก็สมเทียบใส่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นมูลค่าความเสียหายโอ้หลายตื้อเนาะแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุและพาให้เสียชีวิตก็คือการจอดรถพ
1: ่
0: วงรถบรรทุกรถแก่นักอยู่แคมทางโดยบ่มีความปลอดภัยเพราะว่ารถคันหนึ่งนี่มันกว้างราวๆ2-3 เมตรอย่างหน่อย มันกินเนื้อที่ทางไปแล้วกินเนื้อที่ทางนี่มันกินเนื้อที่ทางรถจักรส่วนหลายแม่นบ่
1: แม่น
0: บางคันไปจอดอยู่ทางยางก็มี
1: เจ้า
0: ทางยางนั้นว่าเฮ็ดให้คนยางแล้วมันก็บ่ได้แข็งแรงเพราะปานใด
1: เจ้า
0: เอารถคันใหญ่ๆเป็นต้นแม่สิไปจอดอยู่แม่สิโอ้อันนี้นี่บ่แม่นสิไปกล่าวเตือนเด้อปั๊บใหม่รถมีรายการบอกว่าจังซั่นฮู้ทั้งฮู้ว่าอันนี้บ่ควรที่จะจอด
1: เจ้า
0: แต่ผู้ขับรถนี่มันจอดได้จังใดแล้วรถคันนั้นมันขึ้นกับบริษัทบ่หัวหน้าบริษัทสั่งมันจอดบ่หรือจอดเอง
1: เนา
0: ะล่าสุดนี่แม่นมิตรรายการได้ส่งข่าวมาหน้าโรงเรียนประถม401บ้านหนองพญาต้นว่าจอดอยู่นี่เป็นประจําแล้วก็จอดดนจอดทั้งทางคนยางจอดอยู่บนขอบทางนั่นก็เกิดอุบัติเหตุและเหตุให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุรถแล่นไปดีๆก็จนได้หักซ้ายเมื่อหักซ้ายมันบ่รับประกันรถที่แล่นซื้ออาจจะต่ำอาจจะส่วนเอาเนาะตัวนี้ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงไปกวดกาติดตามเรื่อยๆแด่บ่เรื่องการจอดรถการขายเครื่องต่างๆนะฮู้ทั้งฮู้หลายคนนี่นะว่ามันผิดมันบ่ถูกแต่มันยังเฮ็ดอยู
1: ่
0: จะสิให้เฮาไปเฮ็ดบทบันทึกอยู่ตลอดบ่ได
1: ้
0: มันบ่แม่นยามหั่นละมันต้องได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
1: เจ้า
0: ให้มันถึงทองให้มันถูกให้มันเด็ดขาดเนาะบ้านเมืองสิมาว่าย้ําได้ก็อบรมบ่มสอนกันอยู่มันบ่ได้มันจุดเดียวหั่นหมดบ่นึงแล้วก็ไปบ่นึงทั้งที่ว่าคนที่ค้าขายเขาฮู้คือกันว่านี่มันผิดแต่ว่าความสบายของตนเองก็ความยุ่งยากให้กับคนอื่นทางยางก็เอามาขายเครื่องได้ป่ะกายทางยางมาอีกบางคนก็ได้ห่วงบ่จอดอีก
1: นั่
0: นที่ว่าบ่แม่นเงินตัวเองเฮ็ดทางมันเป็นเงินภาษีของทุกคน
1: อัน
0: นี้เฮาก็เห็นหลายในนครหลวงเวียงจันทน์และหลายคนก็ส่งข่าวเข้ามาแต่เจ้าหน้าที่เขาก็เห็นเรียกตลอดเลย
1: แม่
0: เป็นหันมาเห็นเรียกแล้วก็ส่งข่าวมาหาหลายการครับยี่ปลอดภัยและหลายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาก็เป็นกระบอกเสียงให้กับว่าก็ว่าจะได้รับการแก้ไขไปบ่พอเดือนกลับมาไปถามเจ้าหน้าที่เป็นได้ปัญหายังเกิดอยู่หน้าเก่าต่อมาหน้าเก่าบ่แม่นคนเก่า
1: เจ้าแม่นผู้เก่าอะไรเนาะ
0: เฮ็ดคือเก่า
1: เจ้า
0: โอ้อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเน
1: า
0: ะฉันว่าเจ้าหน้าที่บ่แก้ไขนี่แฮงสิยุ่งสิยากไปคนนี
1: ้
0: รถยานพาหนะแออัดความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมอ่ะนะ
1: ค
0: นเฮาต้องได้อยู่บ่มีใครอยู่เหนือกว่ากฎหมายเหนือกว่าระเบียบท
1: ุ
0: กคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าขนาดว่าทางเบื้องเจ้าหน้าที่เป็นกับเป็นเจ้าการในการลงติดตามเกือบว่าทุกอาทิตย์นะอันนี้ซักแต่ว่าทางเบื้องพ่อค้าแม่ค้าสาวขานี่การประกอบอาชีพนี่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ํากันเติมเนาะทั้งเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ว่าสิอิงใส่แต่เบื้องเจ้าหน้าที่ก็บ่ได้ถ้าว่าผู้ประกอบการนี่บ่ตื่นตัวเป็นเจ้าการถ้าว่ามื้อใดที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าโอ้เจ้าหน้าที่สิลงไปกวดนี่เป็นระเบียบได้อดิศักดิ์แต่ก็บ่ฮู้ว่าทางเบื้องพ่อค้าแม่ค้าสาวขานี่ฮู้ได้จังได๋ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นสิลงไปกวดในมื้อนั้นมื้อนั้นถือว่าเป็นระเบียบแต่ถ้าว่ามื้อใดเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่ลงไปประจําลงไปติดตามกวดการนี่ก็กลับคืนเป็นปกติยังขายเครื่องอยู่ตามแคมป์ทางอยู
0: ่กวดการนี่มันก็มีหลายกรณีบางคนก็บอกล่วงหน้าก่อน
1: เจ้า
0: บางกรณีก็เป็นลักไปบางกรณีก็เป็นซุ่มเอา
1: เจ้า
0: แล้วแต่กันจ้ะอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่เนาะเฮาก็บ่ก้าวก่ายในจุดนั้นเพิ่นเฮ็ดเวียกได้ดีเฮาก็ซุ่มเซยอันใดที่แก้ได้อันใดที่แก้บ่ได้ก็ขอให้ส่งข่าวมาให้สื่อมวลชน
1: เจ้า
0: ออกข่าวได้เป็นกระบอกเสียงให้กับเวียกงานของท่านทุกเวียกงานปิ่นอ้อมทุกมุมทุกแจทุกกระทรวงทุกบ่องกลมล้วนแล้วแต่สื่อมวลชนเฮานี่ต้องมีส่วนร่วมเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารนั้นให้สังคมได้รับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจเพราะคือเว้าแหละทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็เพื่อประชาชนเด้เนาะอันใดเฮ็ดได้อันใดเฮ็ดบ่ได้แล้วสิแก้ไขปัญหาอันใดได้เฮาก็ต้องได้

0: สืบต่อพันธุ์ขยายอันใดบ่ได้หาวิธีแก้ไขอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นอยู่แล้วเนาะในแต่ละแขนงการตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อันทั้งให้ทีมงานพวกเขาติดต่อหาพันโทอัมพรคำบุญธรเนาะซึ่งเป็นคู่ความงานที่ใกล้ชิดกับพวกเขาแล้วมันก็ได้ส่งข้อมูลข่าวสารมาทุกมื้อเลย
1: แ
0: ม่ถึงว่าบ่ได้เข้าร่วมรายการแต่ก็ส่งเข้ามาให
1: ้
0: พวกเขานี่ได้อ่านได้เว้าได้ว่าออกรายการแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้มีรายการได้ใส่ใจนํากันโดยเฉพาะมันความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและท่านผู้ฟัง
1: เจ้าว่าถึงอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐานี้ทั้งพันธุอัมพรเพิ่นก็แจ้งเนาะถ้าว่าเมื่อใดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอดีศักดิ์เพิ่นก็ได้รายงานเข้าสู่ทางทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยก็เห็นตัวจริงนี่ก็ถือว่าอุบัติเหตุนี้ยังเกิดขึ้นเกือบว่าทุกมื้ออยู
0: ่
1: ในการเดินทางใช้รถใช้ถนนบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่จังซี่บางคู่กรณีนี่ก็ถือว่าเสียชีวิตก็
0: ม
1: ีบางกรณีนี่ก็สามารถตกลงใกล้เคียงกันได้แต่ก็อยากฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่สติน้ำกันเติ
0: ม
1: โดยเฉพาะจุดทางคบทางแยกนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันได้คอยไปคอยมาร์กกระตวงให้มันได้ถ้าว่าบ่มีรถสวนทางมาจึงข้ามทางเด้ออันนี้เพื่อความปลอดภัยบางครั้งนี่บางคนนี่ข้ามทางยังเอิ้นว่าสงจิตสงใจอยู่อดีศักดิ์เบิ่งคือชีวิตแต่ก็บ่วิตได
0: ้
1: ผู้ที่
0: คันนึงยังคันนึง
1: แม่น
0: อันนี้ไปยืนอยู่กลางทางอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ันมีคลิปที่ว่าทางทีมงานพวกเขาส่งอยู่ในกลุ่มเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าบ่ทันเกิดเถื่อน่ะเรื่องอารมณ์ในการขับขี่นะพยายามรูปหัวใจตัวเองเนี่ยเด้ออยากลงไปมีปัญหาบางคนอยากลงไปตีกัน
1: เจ้า
0: อยากตีกัน
1: มัน
0: จะว่าง่ายๆอยากตีอยากเอาชนะ
1: เจ้า
0: ทั้งที่ว่าปัญหามันแก้ได้ด้วยการโอ้ลมสนทนา
1: เจ้า
0: บ่มีใครอยากให้เกิดเนาะเบิ่งตั้งใจต่ำคันนี้ก่อนมันบ่มีหรอกยากสุดปัญหามีแต่ว่าไปแล้วมึงเถื่อเจ้าเลี้ยวกระทันหันเถื่อเจ้าบ่เปิดไปเลี้ยวเถื่อเจ้าหยุดกระทันหันมันก็เกิดขึ้นว่าซั่นหรือว่าค่อยใช้ความไวยังว่าอุบัติเหตุบ่มีไผอยากตั้งใจมันเกิด
1: เจ้า
0: แต่ว่าในกรณีมันเกิดแล้วคนลงมาตีกันนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: ก็ควรที่จะให้มันเหตุการณ์มันบานปลายไปกว่านั้น
1: เจ้า
0: บางคนเกาะกันน้อยนึงเนาะล้มบ่ออกบ่เข้าคนตะกุนมาแบบนี
1: ้
0: โลโถแล้วโอ้ยผู้นี้กับวายอันอีหยังฟีติดขี้แห่มาแล้วเนาะเว้าใหญ่ใช่กันแล้วผู้นั่นก็ว่าฮู้ผู้นี้ผู้นี้ก็ฮู้ผู้นั่นอันนี้กันมีคือกันเนาะเรื่องน้อยๆเฮาแก้กันได้เฮาแสดงน้ําใจความรับผิดชอบอันสองมานี่พยายามอารมณ์ดีด้วยเหตุและผลเนาะอย่าชูใส่อารมณ์อารมณ์พาให้นี่พาให้มีเหตุเด้เป็นว่าอารมณ์ดีนี่พาให้ระงับเหตุได
1: ้เจ้า
0: ท่านผู้ฟังต้องจื้อไว้เดี๋ยวนั้นแหละท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเว้าจาด้วยเหตุและผลเนาะหาทางออกที่ดีช่วยกัน
0: เจ้าตอนนี้ทางทีมงานพวกเราติดต่อหาพันโทอัมพรคำบุญธรได้ละสบายดี
1: สบายดีฮัลโหลสบายด
0: ีมันโทรศัพท์
2: มันสบายดีท่านเฒ่าสบายดี
0: จันมาอย่ามาเจ้าสบายดี
1: ฮัลโหลสบายดีเจ้าได้ยินแจ้งบ่ทันเจ้า
0: เสียงบ่อยากแจ้งบ่ไหนเนาะ
1: เจ้าได้ยินแจ้งบ่เนาะ
2: แจ้งแล้วนี่
1: เจ้าเจ้าเจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทอัมพรคำอุนทรที่สละเวลาเข้าร่วมรายการเนาะตอนเช้ามื้อนี้ยังให้ทันรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐาเป็นขึ้นได้ทัน
2: เจ้ากะขอสวัสดีตอนเช้าอีกนึงข้าพเจ้าแนะนําตั้งนาเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเมืองไซทาขอรายงานอยู่สภาพการสัญจรอยู่โคกเขตบริเวณเมืองไซทาของเฮานี่เนาะโดยเฉพาะก็มีอยู่4เส้นทางหลักคือเส้นทางเกษรเส้นทางสนามบ้าเส้นทางนนท์ไว้แล้วก็เส้นทางเชียงดาในปัจจุบันนี้เนาะถือว่าห้องเฮียนกับไลบอนกับเริ่มมีการห้องนอกโดยเฉพาะกับมันอยู่ห้องเฮียนพัฒนาซึ่งเพิ่นก็เริ่มเข้าแต่8โมงเนาะเป็นโมงครึ่งก็ถือว่าช่วงนี้ระยะนี้ก็ไอ้น้องเขายังระบายรถอยู่เส้นทางเก่าหันเป็นเส้นทางหลักอยู่ตั้งแต่ชี้นี้แกรมนั่นดุมดูเขามาหอดประตูไซนี่ก็ขาเขานี่ก็ถือว่ายังยาวอยู่คิดหน้าหอบกระชุ่มเนาะอยู่พยายามนัด ฮงเซ็งแล้วก็คนซ่านนั่นก็ตัวสรุปเนี่ยเกี่ยวกับ 3-4 เส้นทางที่เมืองพวกเราพิโซพันกาเห็นมากันสัญจรไปมาในช่วงระยะนี้ยังปกติอยู่เนาะเจ้าก็ถือว่าไปมาได้ตามสะดวกไปมาอยู่บ่มีปัญหาว่ากันแออัดกันเจ้า
0: เจ้าและแต่ละจุดแต่ละบ่อนนี่เจ้าหน้าที่เฮายังเฮ็ดเรียกปกติเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าแม่นแล้วโดยเฉพาะก็มันเส้นทางสนามม้าตัวพวกเฮาป้าบ่ได้เนาะอยู่ตลาดนนท์ข้อตลาดหัวคัวพยัมแม่ทะลวงวงเวียนสนามม้าที่ว่าพวกเฮาประจําอยู่ตลอดเลยเนาะนั่นน่ะเจ้า
0: ถ้าบ่มีเจ้าหน้าที่ประจํานี่ปัญหามันเกิดเลยบ่หรือมันเป็นจังได๋ท่านแต่ละจุดน่ะ
2: แน่นอนแล้วเนาะถ้าว่าอยู่บรรดาจุดต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะก็อยู่ซีเนียร์แพมนาทัดหลวงนี้เนาะแน่นอนเมื่อก่อนนั้นก็ไฟเขาจะมีการติดขัดเนาะอยู่ซีเนียร์แพมนาหนองบอนเนาะไฟบ่มาหั่นจังซั่นก็เห็นว่าถ้าบ่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าระบบไฟฟ้านี่บ่ทําให้ก็ถือว่าการสัญจรมีปัญหารถติดทางฮอ
1: เจ้า
0: ไผก็อยากมาไผก็อยากไปเนาะบ่ล้อกันซินะทางเจ้าหน้าที่อยู่กับใครเด้
2: เจ้า
0: เอาถือว่าสภาพการจราจรในเมืองไสยศรัทธาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแหละจักหน่อยนี่ก็เข้าโรงเรียนละศพเรียนใหม่นี่มาถึงปัจจุบันนี้ทางเมืองไสยศรัทธาได้วางกําลังหรือวางแผนรองรับในมื้อไข่ศพเรียนใหม่บ่หรือว่าห้องหับเพื่อบ่ให้มันมีความแออัดระบายรถให้มันได้อันนี้เฮาได้เว้ากันแล้วบ่ท่านหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอนปรึกษาหารืออยู
2: ่เจ้าภายหลังที่ได้รับนั่นน่ะการแนะนําจากหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเนาะพวกเฮาก็จะได้จ้าเกี่ยมการนั้นวางแผนลงจุดแต่ละจุดก็สมใสจุดเก่าน่ะเนาะแต่ว่ามีแผนของปี2017นี่เนาะ
0: เจ้าน
2: ี่ทางพระเนตรเพิ่นจะได้เชิญเอาบรรดาเก่าตําเมืองนี่เข้าไปโอ้ลุ่มรัวกันแนะนําเรียกแต่ละจุดแต่ละบ่อนหั่นเนาะเช่นว่าอยู่ตลาดบ่
0: เจ้า
2: อยู่โรงเรียนบ่เพื่อความเข้มงวด
1: เจ้า
2: ในการปฏิบัติหน้าที่งานหั่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าพวกเฮามีแผนอันละเอียด
0: เจ้า
2: ปัจจุบันนี้รอทาทางพระเนตรแหละ
0: เจ้า
2: เชียงมาให้เป็นร่วมไปเอกภาพนํากันเก่าตัวเมืองนี่พวกเฮาก็ได้ไม่พร้อมแล้วเรากําลังก็ไปเลยเจ้า
0: ว่าถึงปัญหาอุบัติเหตุเมืองไสยศรัทธาเฮาเป็นได้เนาะท่านพอรายงานสู่ฟังได้บ่ว่ามีหน่อยหลายซําใดแล้วเนี่ยมองมานี
2: ่เจ้าก็คือว่าอุบัติเหตุอยู่เมืองไสยศรัทธาพวกเฮานั่นก็เรียกว่าอยู่ในอันนั้นแถวหน้าของอันตัดตารางนะเนาะว่าอาทิตย์เมื่อกี้นี่ก็เกิดเหตุก็มีอยู่15รายเนาะ15รายนั้นก็มีเสียชีวิต1คือท่านนั้นอันเดชลือซาสัญญาสันได้
0: เจ
2: ้งเมื่อวานนี้เนาะอยู่เส้นทางเชียงดาเนาะใต้สุนขัวหั่น
0: ม
2: ีรถจักรมาตํารถไฟฟ้าหั่นเพื่อเสียชีวิตคาที่คือข้าพเจ้าได้ส่งลงคุม
0: เจ้า
2: อุบัติเหตุกลุ่มนะขับขี่ปลอดภัยเฮานี่แหละที่เห็นนํากันอยู่แต่ละจุดแต่ละบ่อนนั่นก็ถือว่าเป็นอันตรายแห้ง
0: ๆ
2: ตอนนั้นก็ยังมีหลายคดีที่เกิดเหตุขึ้นโดยที่คู่กรณีโลโก้ล้มกันบ่ได้เบื้องต้นมาสิรับแทนกันเนาะแต่ส่วนมากก็ว่าย้อนสาเหตุที่พาเป็นต้นเหตุนั่นล้มกันบ่ได้เนาะก็มาฮะเย็นคําว่องมาหาเจ้าหน้าที่พวกเฮานี่แหละให้สืบต่อดําเนินเก็บกําข้อมูลในเบื้องต้นเนาะสมทบกับกล้องวงจรปิดพวกเฮาก็ได้นะสืบต่อก็ถือว่านักแล้วเนาะอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะเมืองสัจฐานอาทิตย์นึงมีอยู่14 15รายนอกจากที่บ่ได้ไปประเทศกันจักรายนี่นะเขาเจ้าก็เว้ากันเองก็เว้ากันบ่ได้อันนี้สิก็นี่สิได้กลับขึ้นมาดําเนินให้เขาเจ้าอีกคือว่าแต่ว่าในนั้นเนาะนั้นสิมาที่มกรายนี่ก็ผู้เฮาเข้าเลขที่นี่ก็มีแต่4รายเนาะ
0: เจ้
1: า
2: ตัวส่วนเสียชีวิตก็เลยมอบให้แผนกจราจรนครหลวงเป็นผู้ดําเนิน
0: ด
2: ังนั้นคือว่ารายงานอุบัติเหตุเบื้องต้นเจ้า
0: หลายคนก็ยังเป็นห่วงถนน450ปีนี่นะ ฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนี่เฮาควรจะมีสติใช้สติเนาะได้ในการขับขี่บ่ว่ารถพ่วงหลายเพื่อรถมันส่วนทางนะทางขึ้นก็ลงทางลงก็ขึ้นแบบสิเฮ็ดให้มันบ่มีความปลอดภัยปานใดในนามเจ้าหน้าที่อยากแนะนำแนวใดอยากว่าแนวใดเฮาสิมีการกวดกากันจังใดตื่มบ่ทัน
2: เจ้าก็ถือว่าภายหลังที่ได้รับการแนะนำจากทางหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงและการแนะนำจากหัวหน้ากรมจราจรเนาะเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะก็แม่นตามเส้นทางหลักคือเส้นทางไกลสอนเนาะก็มีสิ่งกีดขวางโดยเฉพาะก็แม่นเส้นทางVRTนี่เนาะเฮ็ดให้การมีการเกิดอุบัติเหตุไปเรื่อยญ้อนว่านักขับขี่ยังบ่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้เส้นทางรถ VRT นี่เน
0: า
2: ะที่กับคู่ขนานกับนารถนั้นสามัญชนนั้นเฮ็ดให้มีความยากเกิดอุบัติเหตุเรื่อยๆอยู่เช่นนั้นแต่ชนเส้นที่สองนี้เนาะเส้นทาง450ปีนี่พวกเฮาก็บ่ฮู้จับยั้งแล้วเนาะเพราะรายงานก็เมื่อยรายงานแล้วเนาะโฆษณาก็เมื่อยโฆษณาแล้วเวลานะเจ้าหน้าที่พวกเขาลงไปประเทศบ่หรือไปลงไปกวดกาเนี่ยก็ได้ตักเตือนเนาะชิมประกันเรียนไว้บ
1: ่
2: การบ่ปล่อยชิดบ่หรือว่าการเลี้ยวบ่รับประกันนี่จังซั่นน่ะมันพาให้เกิดอุบัติเหตุส่วนหลังเนี่ยมันตำท้ายบ่รักษาระยะห่างนั่นเนาะ
0: จ้า
2: จะคิดว่าคันทางนั้นสิไปเลยจังซั่นน่ะ
0: ค
2: ือหลายก็มันเกิดอุบัติเหตุอยู่สิแยกแพมนาดอันนาควายบ่ชิ้นวันโชคบ่หรือว่าอนาคตนี้คุณบ่เนาะนอกจากตัวเทียนบ่มีไฟแดงบ่มีไฟหน้าหน้าบ่งบอกเนาะหรือว่านักขับขี่นี่บ่รักษาระยะห่างท่านก็หลายคันเนาะขี่มาก็ได้ตำท้ายกันเมื่อวานนี่ก็อ้างยังหลายนึงเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็ล้มกันเองเอาคนภัยมาครับพี่ชอบถือว่าบ่ให้เจ้าหน้าที่เฮาดําเนินอันนี้ก็ถือว่ายุ่งยากในการจะแนะนําท่านมันบ่แม่นแต่ผู้เก่าเนาะเที่ยวหั่นมันแล้วแต่เปลี่ยนหน้าใหม่ไปเรื่อยๆเนาะ
1: เจ้า
2: ชนรถบรรทุกนี้เนาะพวกเฮาก็เคยแจ้งเกี่ยวกับบริษัทมุ่งดึงดวนมุ่งเข้าการมุ่งเลิกการนี่อยากให้บ่อยากให้อันไปค้ําอยู่ทางน่ะอันน่ะบริษัท CAC พุ่นตัวอยู่ว่าตลาดลาวพุ่นเนาะมันไปบ่ได้เด้อนี่ก็อยากให้เสนอให้ผู้ประกอบการนั่นแหละนะฮู้จักเวลาที่จะปล่อยรถออกจากสังธารแรงนั่นจักงงเพื่อสิมาฮอดที่อันจักงงนั่นน่ะอยากให้มีการกําหนดครั้งนี้เนาะ
0: เจ้า
2: ถ้าว่าปล่อยออกจากสังธารแรง 3:30 นเนาะ15:30 นมาฮอดที่พอดีอันน่ะ 16:00 นก็พอดีเลยค่ําเลยไปบ่ได้เลย
1: อ
2: ันนี้ก็ถือว่ามีความยากขึ้นซั่นเนาะอันนี้ในการกล่าวเตือนหรือว่าการแนะนํากับเจ้าหน้าที่ผู้เฮาก็บ่ทั่วถึง
1: เจ้า
2: เพราะว่าผู้นักขับขี่เป็นหน้ามาตลอดเด้มันบ่แม่นแต่คันเก่าเจ้านั่นก็ที่ว่าผู้เฮาได้ปฏิบัติหน้าที่วิญญาณขึ้นซั่นเนาะก็เท่าที่จะโฆษณาหรือว่าตักเตือนเนาะแนะนํานักขับขี่เกินไปกว่านั้นพวกเราก็บ่มีความสามารถจะทั่วถึงได้เนาะจากอันนี้ก็ที่เราเรียนงานโฆษณาเรียนงานศึกษาผมเนาะการขับขี่เวลาเจ้าหน้าที่พวกเราโค้ชพ่อพวกเราก็ได้แนะนำบางคนก็บอกว่าพอใจเนาะว่าสนาวอยู่ทางบ้านเฮาก็ให้เรียนทนันทนีว่าถึงฉันก็มีอ่ะ
0: เจ้าเอาขอแสดงความขอบใจพันธุ์ตัวอภรคำบุญทนพ้องพระเนตรและผู้ชี้นำเรียกงานจราจรเมืองสายสถานนครหลวงวิจันทร์เข้าร่วมรายการในตอนเช้ามื้อนี้ขอบใจท่านหลาย
2: ๆเจ้าขอบใจหลายๆเช่นเดียวกัน
0: เจ้าดีแล้วเนาะปัญหาก็ยังมีทางเมืองสายสถานแต่การแก้ไขก็แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
1: เจ้า
0: เรื่องปัญหาเกิดอุบัติเหตุชุดหลายบอนบอกบ่ได้เนาะมันบ่เคยเกิดขึ้นอยู่ซ้ำเก่า
1: เจ้า
0: แล้วก็บ่ได้ผูกเก่าเปล
1: ี่
0: ยนหน้าเรื่อยๆอันนี้เฮาก็อย่าสู้ไปมีส่วนห่วงกับเรื่องงานตัวนี้ซะเนาะคิดเสมอว่าอย่าสู้ไปต่ําเขาเด้อท่านผู้ฟังครับรถยนต์ยานพาหนะให้มีสติระวังตัวจังหวะเฮาจะลงกันใหม่ตอนนี้พักน้อยนึงฟังสิ่งน่าสนใจจากทางรายการ
1: ฮ่าเวียกก็หลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนก็ฮ้อนรถก็หลายๆเฮาล่ะบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
4: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
4: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตัว
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสำเร็จแล้ว
4: โอ้ง่ายเท
3: ่ก็ง่ายฮันล่าบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
4: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
4: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเฉลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้
4: เจ้ามีรายการท่านใดที่รับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะเดินทางไซเลอร์ไซถนนนำไซสินทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางเป็นไปทางเหนือทางใต้ดังทีทางกรมอุตุนิยมและอุทกสารเป็นกระแจ้งเนาะว่าวันที่18-19ฮอนวันที่21พุ่นละจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมก่อนออกเดินทางบ่ว่าจะเป็นยนยานพาหนะและเคียงคู่กันนั้นก็คือสุขภาพทางกายเพราะว่าระยะนี้ก็หลายคนได้อดีศักดิ์เป็นวัดเป็นไอนะเนื่องจากปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันแน่อากาศนี่ก็เปลี่ยนเนาะในแต่ละมื้อบางมื้อนี่ก็ร้อนร้อนบางมื้อนี่ก็ฝนตกฉะนั้นบางคนนี่ก็ว่าปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันก็เลยเป็นวัดเป็นไอระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกัน
3: คนนึงเป็นกับติดน้ำกันไปสันจ้า
4: เจ้า
3: ก็ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งประเทศไทยแห่งงานลาว
4: เจ้า
3: อันนี้เขาก็จะได้ยินข่าวมาเรื่อยในแต่ละปีหลังจากที่หนังสือมดอายุก็ต้องมาต
4: ่อ
3: ขี่รถตู้มาบางปีก็พลิกปีนบางปีก็ไปตำเอาลังรถพ่วงแต่ละครั้งนี่มันเฮ็ดให้แห่งงานลาวนี่เสียชีวิตบ่แม่นน้อยแล้วก็ในแต่ละปีและล่าสุดนี้ในวันที่18 สิงหาคม 2026นี้ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับแรงงานลาวเนาะซึ่งขี่รถตู้โดยสารเดินทางจากกรุงเทพมาที่ประเทศลาวเกิดอุบัติเหตุอยู่จังหวัดห้อยเอ็ดประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต1คนได้รับบาดเจ็บ12คนสูญหายอีก1คน
4: เจ้า
3: เนาะถ้าว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วเนาะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ให้การช่วยเหลือได
4: ้
3: จากการกวดสอบเบื้องต้นฮู้ว่ารถตู้ทะเบียน1 นส 5 478
4: เจ้าก
3: ทมเนาะซึ่งรถตู้คันดังกล่าวนี้มีผู้โดยสารสัญชาติลาว14ชีวิตเดินทางออกจากกรุงเทพตั้งแต่เวลา21โมง
4: เจ้า
3: ของคืนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งหน้าเดินทางกลับประเทศลาวจนมาฮอดจุดเกิดเหตุจึงพาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมี12คนได้นำส่งตัวห้องหมอแล้วเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุนี่1คนมีผู้สูญหายอีก1คนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังระดมค้นหาอยู่สำหรับรายชื่อผู้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่เพิ่นกำลังกวดสอบแล้วก็จะรายงานให้ทราบอันนี้เป็นแรงงานลาวคนลาวไปออกแรงงานอยู่ประเทศไทยนี่ก็วู้บ่แม่นน้อย
4: หลาย
3: จังซั่นว่าไปเมื่อเอกสารมันหมดอายุมันก็ต้องกลับมาต่อกลับมาเฮ็ดใหม่จังซั่นการใช้รถใช้ถนนอยู่พุ่นนี่เขาเจ้าขี้ไวเลย
4: แม่น
3: ทางด่วนต่างๆหรือว่าน้ำหอมน้ำหยังหรือว่าเส้นทางปกติเนาะความไวก็หลายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละเนาะแรงงานลาวเสียชีวิตก็หมดโอกาสที่จะเฮ็ดเบี้ยส่งเงินมาให้ครอบครัว
4: เจ้า
3: บางคนก็หาเข้าไปหาเข้าไปได้ปี2ปีบางคนก็กำลังสร้างกำลังสาและอื่นๆอีกอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
4: เจ้าก็เป็นเหตุที่ว่าน่าหดหู่ใจหลายดีซักเพราะว่าหลายคนก็ล้วนแล้วแต่อยากมีชีวิตที่ดีจึงได้ฮิปฮ้อนไปหาเนาะ
3: นั่นแหละพี่กายนี่เกิดอุบัติเหตุนั้นมัน เสียชีวิตหันโอ้หลายเด้หลายคน
4: เจ้าร
3: ถ
4: ตัวนั้น
3: รถตู้ไปตำเอาร ถพ่วงเนี่ยเขาเจ้าเอาศพออกจากรถจากจุดเกิดเหตุแล้วก็พาข่าวปกนาเรียนเซล่าอยู่เบิ่งแล้วน้ำตาจนออกเน
4: า
3: ะล้วนแล้วแต่แม่นลูกหลานเราเฮาที่ดิ้นหนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศตามระเบียบกฎหมายแห่งงานที่เฮาส่งไปหั่นน่ะเนาะแต่ว่ามันบ่ปลอดภัยแบบสิล่ะเนาะก็ย้อนความประมาทของผู้ขับแดสภาพเส้นทางสภาพอื่นๆมันบวกกันสำคัญคือโชเฟอร์นี่แหละ
4: เจ้า
3: เนาะบางเทื่ออยากได้เที่ยวไลหิวยุงหิวนอน
4: จ
3: ะบุกไปบ้านนึงเขาเอิ้นรับใน
4: รับใน
3: ก็เกิดอุบัติเหตุได้ทันทีแม้กระทั่งรถเมล์อยู่บ้านเฮานี่คือกันเห็นบ่ว่าปีใดสิบ่เกิดมันก็ยังยกเลิกบ่ได้เรื่องเก
4: ิ
3: ดนะมันเกิดตลอดบ่น้อยก็หลาย
4: จ้า
3: บ่เสียชีวิตกับบาดเจ็บรถตกคลองรถตำรถปีนรถงายและอื่นๆอีกเห็นบ่รถเมล์โดยสารสายใต้เขาจะพบเห็นเรื่อย
4: แมนเพราะว่าผู้โดยสารทุกชีวิตนี่ก็ฝากไว้นำผู้ที่เป็นโซเฟอร์ได้อดิศัก
3: โอ้แมนละเนาะโทรบอกครอบครัวไปแล้วเฮานั้นโมงฮอดเด้อมาฮับเด้อว่าซั่นเอามีจีรีอยู่สุดท้ายว่าเป็นแนวใหม่สินะ
4: เจ้าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่ก็ตื่นตัวน้ำกันเติมมีสติให้หลายขึ้นถ้าว่าขับขี่รถเดินทางไกลบางคนนี่ก็แล่นเอาเที่ยวคืออดิศักเว้านี่แหละจนบ่มีเวลาพักผ่อนทางไกลมันอิดเมื่อยถ้าว่าอิดเมื่อยแล้วก็ยังฝืนตนเองหลายนี่เกิดอาการหลับในได้ขับขี่รถนี่นะ
3: เดี๋ยวนี้บนเฮียนมีหลายแล
4: ้
3: วเนื้อเป็นอันนี้แหละทางผู้ประกอบการเองเนาะผู้รับผิดชอบที่ว่าปล่อยรถออกนะเขาจะมีทั้งแพทย์หมอกวดสุขภาพกวดก่อน
4: เจ้าเจ้าเป็นคนปลอดภัยเนาะ
3: คันมีกินเหล้าไปสิว่าขับบ่ได
4: ้
3: ที่ถึงปั๊บใหม่เลยรถคันนั้นสิแล่นออกไปเนาะบ่มีไผฝากชีวิตไว้กับโชเฟอร์เมาเหล้าเมาค้างบ่มีไผฝากชีวิตไว้กับท่านหมอขี้เหล้าสิไปผ่าตัดแม่นบ่
4: แ
3: ล้วก็บ่มีไผมากว่าครูอาจารย์ขี้เมาแล้วไปสอนหนังสื
4: ออ
3: ันนี้เป็นสิ่งที่บ่น่ายกย่องแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่ดีเพราะฉะนั้นว่าทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆเพิ่นก็ได้มีการกวดกาให้มันครอบคลุมขึ้นกว่าเก่าอีกเพื่อความปลอดภัยหลายชีวิตที่ต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นของครอบครัวในเดินทางลงเมือใต้จากใต้ขึ้นมาเหนือขึ้นมานครหลวงวิจันทร์แล้วไปต่ออีกก็
4: ม
3: ีเนาะอันนี้ก็ขอให้ได้เอาใจใส่หลายๆขึ้นแล้วก็ปีนี้หมดปีนี้และปีต่อๆไปหวังว่าคงจะบ่มีเหตุให้เกิดขึ้นแล้วลดล้างพาหนะเขาได้กวดเช็คสภาพให้มันดีคนเป็น10เป็น20 3 40นั่งอยู่ในรถของท่านต้องมีความปลอดภัยที่สุดเด้อท่านผู้ฟังเด
4: ้
3: อก่อนจากการเวลายังบ่หลายให้ทางทีมงานพวกเฮามาสรุปตัวเลขคืน16 17อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศมีหน่อยหลายสำหรับที่ตามมาฟังน้ำกัน
4: เจ้าสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่16สิงหาเนาะทั่วประเทศนี่ก็เกิดขึ้นทั้งหมดแม่น12รายพาหนะเปเพ24คันเปเพเล็กน้อยนี่11คันสมควรแม่น13คันมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น17คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่9คนบาดเจ็บสมควรนี่7คนและก็บาดเจ็บสาหัส1คนบ่มีผู้เสียชีวิตสำหรับแขวงที่เกิดนี่ก็จะมีแขวงสวรรณเขต3รายนครหลวงเวียงจันทน์2รายแขวงเวียงจันทน์นี่ก็2รายทั้งเขตสามเหลี่ยมคำนี้2รายทั้งหลวงน้ำทา1รายแขวงหัวพัน1รายแขวงขมวน1รายและแขวงจำปาสักเกิดขึ้น1รายและมาต่อวันที่17เนาะเกิดขึ้นทั้งหมดนี่แม่น11รายพานาเปเพนี่แม่น23คันเปเพเล็กหน่อยนี่10คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น14คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่3คนเจ็บสาหัสนี่1คนมีผู้เสียชีวิต2คนแขวงที่เกิดก็จะมีนครหลวงเวียงจันทน์2รายทั้งแขวงสวรรณเขตก็2รายทั้งแขวงอุดมไซ1รายแขวงเส้งขวาง1รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกต่ำรถจักรและก็ทั้งแขวงหัวพันเกิดขึ้น1รายแขวงไซสมบูรณ์1รายแขวงสารวัน1รายแขวงเซกอง1รายทั้งแขวงเวียงจันทนิกะ1รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกต่ำเอารถจักรเนาะเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต1คน
3: เจ้าอันนั้นเป็นการสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศ16 17ให้ทุกท่านได้ฟังบางมื้อมันบางครั้งข่าวนี่ก็โชคดีบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะถือว่าก็ดีใจแหละ
4: เจ้า
3: แต่โดยเฉลี่ยแล้วมันเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตบ่1ก็2หรือ3หรือ4ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทุกประเทศของพวกเขาปัญหาที่ หลายคนได้โพสต์ลงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือเวลารถจอดต่อหลังกันยาวๆเนาะอาจจะขาไฟแดงมันแออัดหลาย
4: เจ้า
3: เบื้องซ้ายมันว่างแต่มันเป็นเส้นหมู่มาเด
4: ้
3: ทางนี้ก็ลวงไปแล้วเริ่มๆๆๆขึ้นไปคันนึงมี2มี3มี4
4: ต่อๆกันไป
3: บ่บีบแก่ใส่กันบ่ถอยให้กัน
4: เจ้า
3: ว่าวางให้กันเห็นบ่ปัญหานี้เห็นแต่อยู่บ้านใกล้เงินเคียงยังมาเกิดอยู่บ้านเฮาอยู่ขอให้ยุดซะพฤติกรรมมักง่ายมาน้ำหลังก็อยู่น้ำหลังแล้วเนาะ
4: ต่อแถวกันไป
3: เออคันอยากไว้ก็ตื่นเช้ากว่านั้นหรือมาไว้กว่านั้น
4: อ
3: ันนี้มาน้ำหลังเห็นรถแออัดติดเหงาเยียดและย่านเสียเวลาและเหตุคานขึ้นไปทั้งข้างนะโอ้โมข้าเจ้ามาข้าเจ้าก็บ่ยอมแหละมันบ
4: ่
3: อันนั้นปัญหาหนึ่งขอให้ยุดซะพฤติกรรมแนวนี
4: ้
3: ขี่รถงามละล่าเนาะเผอิญคุณสมบัติบ่
4: ม
3: ีจนเบ้าให้กันในแบบเสียเสียหายหายแหละในสื่อสังคมออนไลน
4: ์
3: อันสองมานี่มันมีคันหนึ่งจอดอยู่ขวามือแล้วตัวเองยังมาจอดข้างท่านแล้วก็เปิดไฟขอทางลงแลนไปซื้ออาหารการกินเฮ็ดให้ผู้ขี่มาทั้งหลังพบปัญหาน ะบางเทื่อกับผู้นี้บางเทื่อกับผู้ชาย
4: เจ
3: ้
4: า
3: อันนะอันนี้บ่ควรเฮ็ดบ่ทาง3แยก4แยกคือกันไปจอดใช่หั่นจอดกายไปหั่นน่ะมันก็ได้เนื้อเฮาสิไปกินข้าวกินน้ํามาจอดกายบันละย่างมาก็ได
4: ้อืม
3: อย่าสู้ว่ามักง่ายจอดแต่อยู่หน้าห้าน
4: ซ้อน2
3: ซ้อน3เอาความสบายตัวเองเซาเสเด้อพฤติกรรมนี่มันเป็นตาหน้ารังเกียจเนาะบ่หน้าสมเสยเลยมันเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนที่เขาบ่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4: อ
3: ีหยังอยู่ในจุดนั้นน่ะนะ
4: แ
3: ต่ค่อยก็เฝ้าไปเรียกไปงานค่อยสุดท้ายมาฆ่าอ้างยางรถเจ้าก็บ่มีใครอยากไปตําเอาดอก
4: ห
3: น่อยว่าบ่ได้ทุกคนมันหน้าขึ้นเลือดเนาะสติมันบ่อยู่มันเก่ามันสิหะไปบ่ซี่แหละนี่เป็นเรื่องเป็นราวกันอีกแม่นบ่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ขอฝากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้เข้าใจตื้มปัญหาต่อมาจอดรถใหญ่แล้วนี่จักหน่อยนี่ไปส่งลูกส่งหลานจอดปุ๊บนี่คันบ่บอกมันน่ะมันเฝ้าดิเฝ้าบ่ว่าโรงเรียนสิปิดประตูล่ะยังอีกนาที2นาทีมันไผประตูปั๊บรถมาทางข้างก็ตามเอาก็เอาล้มไปรถส่วนมากก็มาเหยียบมาตามเอาบ่ทันก็เกิดปัญหาแก่ยาวปัญหาให้กันนี่ให้มิตรรายการได้บอกลูกบอกหลานโดยเฉพาะสั้นประถมเนาะที่เขาเฝ้าฟังหลายแทนที่จะลงทั้งเบื้องขวามือมันก็เปิดเบื้องซ้ายแล้วลูกทั้งหลัง2คน3คนน้องเฝ้าเด้ผู้นี้ก็ซ่าเด้ทั้งนี้ก็เปิดขึ้นแล้วเปิดโดยที่บ่เบิ่งหยังอันนี้ก็เห็นมาหลายแล้วจอดรถและไขประตูรถนะ
4: อ
3: ัน2มานี่แม่นมีรถแล่นวุ่นวันตัวเองจอดรถตัวเองสิไปขึ้นรถพัดว่าไปยืนและเกี่ยมไขรถน่ะเขามาด่าเอาหลายคนละได
4: ้
3: มันบ่มีรถแล้วจึงไปไขแล้วเข้าไปในรถตนเองท่านผู้ฟังบ่เฮ็ดว่าไปยืนอยู่หั่นรถมันแล่นอยู่มันมาเหยียบเอาตีนหั่นจนมันมีเครื่องเอียงมันมาเกาะเอาโตเฮาหั่นบาดเจ็บซื่อๆได้
4: เจ้าแม
3: ่
4: นแม่นบางคนนี่ไปยืนอยู่ใกล้ๆกับประตูเลยได้อดิศัก
3: ยืนเลยสิแล้วเฮ็ด
4: ได้แ
3: ล้วฮัดโตเข้าเฮ็ดโตจ้อยเข้าบ่วิดบ่รถมันสวนกันมามันหลายคัน
4: แม่น
3: อันตรายขอให้มีรายการได้ใส่ใจตื่มก็เอาน้อยนึงทานกับบาดเจ็บได้
4: เจ้า
3: เล็กทั้งนั้นได้อันที่มาสวนเฮาอ่ะนะ
4: ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ได้อดิศักดิ์เป็นคลิปวิดีโอที่ว่าเพิ่นสิเกี่ยมสิขึ้นรถแล้วเพิ่นจอดคืออดิศักดิ์ว่าเนี่ยหยุดอยู่เนาะกําลังสิไขตัวแล้วมีรถใหญ่ขี่มาแล้วเหยียบเอาตีนตัวเองไปนะ
3: นั่นฉันบอกก็เจ็บไปซื่อๆอันนี้แหละให้มิตรรายการได้ใส่ใจมาว่ากันสำนีท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังรายการพวกเราผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยมื้ออื่นกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่มื้อนี้พวกเราลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงวันที่18สิงหาคมนี้ได้จัดพิธีมอบหับทุนเพิ่มเติมมูลค่า 2,415,000 ยูโรให้แก่แผนงานเสริมสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมและการปกครองที่ดีจากรัฐบาลลุกซัมบวกโดยการเข้าร่วมและต่างหน้ารัฐบาลหับโดยท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและต่างหน้ามอบโดยท่านโทมัสลามาอุปทูตแห่งราชอาณาจักรลุกซัมบวกประจำลาวโดยมีท่านนางศรีสุดาสุภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาลุกซัมบวกพร้อมด้วยต่างหน้าจากบรรดากรมและแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับเรื่องในต้นต่อแม่นสุ่มใจพัฒนาและยกระดับพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาขั้นสูงในแขนงกฎหมายส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้หลายขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างให้ลาวกลายเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายและอิงใส่ความจำเป็นของนาเวียกรัฐบาลลุกซัมบวกเห็นดีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 2,415,000 ยูโรรวมมูลค่าทั้งหมด 13,800,000 ยูโรเพื่อดำเนินงานไปจนถึงท้ายปี2027ทุนเพิ่มเติมนี้จะเน้นใส่การสนับสนุนเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้ภายใต้ขอบการร่วมมือของสองฝ่ายสำหรับปรับปรุงแผนงานดังกล่าวแม่นมีส่วนร่วมสำคัญในการสุกยูเป้าหมายที่6ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของลาวโดยมุ่งเน้นการคุ้มครองรัฐอ่านบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพมีความยุติธรรมและได้รับการปกป้องตามทิศทางการปกครองด้วยกฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือด

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. 5:10 น. FM 103.7 MHz

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกการนิทานที่ทำฟังเป็นประจำเนาะทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มเวลา 9:00 น. หา 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันพุธเนาะกงกับวันที่19เดือนสิงหาปี2026เมื่อนี้มาด้วยท่ามกลางบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะมิดรายการเมื่อนี้กะบางเขตบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่กะผู้ใดที่ว่าก็เขียนแผนการเดินทางหรือว่านำไส้เส้นทางในปัจจุบันนี้เส้นทางมืนเส้นทางเปียกก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันและยานี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไปตังแขวงขึ้นไปเหนือลงไปใต้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมและข่าวซื้อแน่ในจากทางรายการพวกเราในมื้อนี้1สมองนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆนำมาฝากเคียงโคกันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นกำลังแห่งใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังมณีกาหับนาทีดำเนินรายการต้นน้ำเนาะอาเซนว่าใส่ฝนเพื่อติดภารกิจและมณีกาต้องขออภัยมิรายการเด้อเนื่องจากว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแดต้นน้ำเองกะเป็นวัดเป็นไอเนี่ยเนาะคือหู้น้ำกันท่านผู้ฟังระยะนี้หลายคนเองกะอู้เป็นวัดเป็นไอก็ขอให้ทุกคนรักษาเบื้องเลี้ยงสุขภาพตนเองให้ดีบอกว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับมิตรรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดติดตามและกาแจ้งมาได้เด้อว่าการรับฟังมื้อนี้เป็นแนวใดสัญญาณนี้ชัดเจนหรือบ่โดยเฉพาะก็คือทางแขวงบ่อแก้วเนาะบ่าวสมมิตรเพิ่นก็ได้แจ้งมาเป็นประจำเป็นว่าเมื่อวานนี้ก็รับฟังสัญญาณแจ้งชัดเจนดีเมื่อก่อนนี้รับฟังบ่ได้ก็อาจจะเป็นน้ำระบบสัญญาณแน่เนาะมิตรรายการท่านอื่นๆเด้อรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อรายงานมาได้เติมเนาะพร้อมเดียวกันนั้นก็สามารถแนะนำกันเสียงเพลงกันเข้ามาได้030 578 7052บ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ก็ดีต้นน้ำยินดีต้อนรับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการมนหักเบาเมืองวังเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ทางเมคามเพิ่นแนะนำกันเข้ามาเวลาทางห้องส่งนี่ก็หมดก่อนก็เลยยกย้ายมาเปิดให้ในมื้อนี้มนหักเบาเมืองวังเนาะฝากต้อนทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อพิเศษกับฝากไปทางพ่อทองเนาะครูขวัญใจแม่คำที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงจบไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรงในสถานี 9:18 นาทีนายโกนิกระสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานอยู่ทางต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนมือนี้ก็เห็นข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ท่านผู้ฟังก็คือในตอนเช้ามือนี้เนาะอยู่ทั้งเทศบาลเมืองนั้นแขวงหลวงพะบางโดยเฉพาะก็คืออยู่ในขอบเขตบ้านสีบุญเฮืองได้มีน้ำท่วมกระทันหันท่านผู้ฟังมีน้ำไหลสู่กระทันหันหันเนาะเหตุให้เข้าท่วมเฮือนซานพ่อเมปัสสนอยู่ในเขตบ้านสีบุญเฮืองเมืองนั้นแขวงหลวงพะบางในยานี้ก็คือหู้น้ำกันท่านผู้ฟังสภาพดินฟ้าอากาศทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นกระแจ้งเตือนเป็นประจำดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่ประชาชนในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนาะจงมีความเกี่ยมพร้อมหับมือและเคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นกระแจ้งเตือนในเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินเจือนโดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงพงศาลีแขวงหัวพันแขวงหลวงพะบางแขวงอุดมไซแขวงไซสมบูรณ์และแขวงไซยาบุรีและก็แขวงบริคำไซแขวงขมวนแขวงสวรรคเขตและแขวงอัตเปือดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนเนาะพ่อแม่ประชาชนองค์การปกครองท้องถิ่นจงมีสติระมัดระวังน้ำกันต่อกับสภาพฝนตกหนักที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสูและกายมีดินเจือนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและติดตามระดับน้ำเนาะจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายเขตทางภาคเหนือท่านผู้ฟังลงหาทางภาคกลางได้เนาะอาจจะมีฝนตกเด้อท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมกับการรับมือโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามใกล้แคมป์แม่น้ำต่างๆขอให้มีสติระมัดระวังน้ำกันเก็บเมียนวัตถุสิ่งของที่มีค่าไปไว้บนที่ปลอดภัยหรือว่าท่านใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงเนาะก็ขอให้ยกย้ายออกและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ติดตาม

0: การสีสันเสียงเพลงตอนนี้มาฮับสายนาไม้กันก่อนสบายดีฮัลโหลสบายดีเจ้าสบายดีแม่วอน
1: มาคนเดียวอีกมาลูก
0: เจ้าวันนี้มาผู้เดียว
1: โอ้คนไม่ได้มาง่ายเราไปเห็นเยอะมาก
0: เจ้าเอามืออื่นมืออื่นนี่ก็น่าจะมาแล้วแม่เจ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างน
1: ้
0: อโอ้ยังเถื่อ
1: โอ
0: ้
1: ล
0: ู
1: กชายเดี๋ยวมันจะลูกชายจะมาอีกนะลูกชายก็เอาเมียมา
0: โอ้ยเนาะเสียดายด้วยเน
1: า
0: ะเจ้า
1: เอาแก้มมาเก็บลูก
0: บอกมื้อนี้ฟังเพลงอย่างแม่วอน
1: ฟังเพลงอันสาวเมืองปากเอิ่มได้ลูกเด้อ
0: เจ้าสาวเมืองปากเอิ่ม
1: จัดให้แม่ได้เด้อ
0: เจ้ามอบไปทั้งใดบ
1: ่ขอมอบให้ลุงโกคำเด้อลุงไงเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็ลูกสอน
0: เจ้า
1: สาวนำตวง
0: เจ้า
1: อ้อนเจ้าสายจน
0: เจ้าเจ้า
1: แม่คำพร้อมด้วยส่วนใจเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แต่แม่จันทราก็พร้อมด้วยส่วนใจส้น
0: เจ้า
1: แม่มณีลาก็พร้อมด้วยส่วนใจสามคนนี้นะจักผู้ใดจะเอาก้อนกันตัวเอาวันนี้นะลูก
0: เจ้าจังไหนก็ออกพรรษาละเด้เนาะ
1: จะแม่ออกพรรษา
0: เจ้าเจ้า
1: คว้างาได้นะซอยเพื่อนนะ
0: เ
1: ออฉันเพิ่นเอาฉันเพิ่นทอดแม่ฉันบ่ฮอดแล้วก็บ่ได้ไปแล้วล
0: ูกโอ้ต้องได้ฮอดให้ทั่วให้ถึงเด้อ
1: แม่กันทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอบใจแม่ทุกคนนะที่ฟังรายการลูกขึ้นนำนี่แหละ
0: เจ้าเจ้าขอบใจแม่วอนเด้อ
1: ให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันแม่ยดีมีแฮง
1: สบายดี
0: เจ้าสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจทางแม่วอนเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะสาวเมืองปังเงิมจังหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ก็มีหลายเสียงเพลงอยู่เนาะมีรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาอยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมอีกแนะนำกันเข้ามาได้030-5787052สบายดีเจ้าสบายดีแม่วอนเจ้าบ่ได้ยินเสียงเดือดแล้วเนาะเออเจ้าเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะสาวสาวบุญนาน
0: ชื่อเพลงว่าอะไรก็แม่
1: น
0: ้
1: ำตาสาวบุญนาน
0: เจ้าน้ำตาสาวโฮงงานเจ้า
1: ขอมอบเลยเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
1: เอาไว้ในคำมาเรียนเลย
0: เจ้า
1: เรียนมณีลาเด้อ
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: เจ้าเด็ดมันนี้นำเด้อ
0: เจ้า
1: ก็จากันตายทั้งที่นี้นำเด้อ
0: เจ้าทางแม่วอนเนาะเจ้า
1: พิเศษจะนานไหมล่ะมาผู้เดียวอีกวัน
0: โดยมาผู้เดียว
1: อ้าวฟังอยู่ได้ไหมติดตามฟังอยู่
0: เจ้าเข้าใจได้ไหมเด้อ
1: ฟังมาช่วงสองสามมื้อ
0: ที่
1: เป็น
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ใน ที
0: โ
1: อ้
0: เมื่อนี้ฮับฟังได้ปกติแล้วเนาะเจ้าเจ้าขอบใจเด้อสุขดีเจ้าเซ็นกันแม่ยะดีมีแฮงสุขดีขอบใจทางแม่วันเด้อติดตามพับฟังอยู่ทางใกล้ฮิวโรสายเหนือเนาะกาเป็นแม่ที่น่าฮักน่าฮักติดตามพับฟังรายการตลอดได้ส่งกำลังแห่งใจได้สนทนาว่าวาได้โอล้มกันเนาะส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันส่วนว่าทั้งสายฝนเพิ่นติดภารกิจเด้อก็มีมิตรรายการได้ถามหาเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดมื้ออื่นนี่ก็คาดว่าจะมาดำเนินรายการปกติแล้วเนาะส่วนว่าหลายคนที่ว่าโอ้ยสายฝนบ่อยู่นี่ต้นน้ำสิเหงาบ่เนาะบ่เหงาเนาะเพราะว่ามีมิตรรายการเคียงคู่เคียงข้างส่งกำลังแห่งใจผ่านทั้งหน้าไม้แดหลังไม้แดที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาการมี 2-3 เสียงเพลงเนาะที่ยังบ่ทันได้เปิดให้หลายคนนี่ก็รอท่าติดตามรับฟังรายการอยู่เอาเป็นว่าสายนี้จะขออนุญาตรับหลังไมค์ให้ก่อนแล้วกันเพราะว่าหลายคนนี่ก็รอท่าติดตามรับฟังเสียงเพลงเนาะเอาจังไหนว่าโอ๊ยปานใดสิเปิดเพลงเนาะต้นน้ำนี่คือเว้าหลายแท้อาเสียงเพลงนี้ฝากไปทางบ่าวสมมิตรเด้อคิดฮอดจนให้คิดฮอตผู้ใดเด้เนาะคือสิมาคิดฮอตแต่เศร้าแท้คือสิแมนทางโนนแก้วพุ่นล่ะเนาะได้ยินข่าวว่าบอสบายเป็นเท่าใดเนาะสาวแพงสวงเสาละบ่

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บกัน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปมีรายการทางใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็หับฟังอยู่นํารถเนาะขับขี่รถไปนํารับฟังวิทยุไปพร้อมหรือว่าทันทีหับฟังอยู่ตามห้างค้าต่างๆหับฟังอยู่นําเฮือนเนาะบ่ว่าจะหับฟังส่งทางใดก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับเป็นรายการทุกคนและก็ขอบใจเด้อทั้งคู่ขวัญใจแม่มณีลาทั้งพอลินทองเนาะในนำเสียงเพลงกันเข้ามากำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ทั้งติดตามรับฟังรายการสายฝนต้นน้ำอยู่มื้อนี้คู่ขวัญใจเพิ่นก็ติดภารกิจเนาะทั้งแม่มณีลาบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการมื้อนี้ทั้งคู่ขวัญใจทั้งบ่าวนครหลวงก็ได้กินก้างเข้ามาผ่านทางหลังไม้แนะนำเสียงเพลงงามเมืองลาวจังหน่อยทยอยเปิดหายตามคำขอเนาะกับเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาในยานี้ท่านผู้ฟังกับฝั่งความเป็นห่วงเป็นใยเติมก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะก็คือพญาตำฤดูกาลนี่ล่ะอย่าถือเบาเด้อมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงตนเองเนาะรักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายกระเคียงคู่กันไปเพื่อว่าจะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพราะว่าบางคนนี่ถ้าว่าอากาศปรับเปลี่ยนบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันเนาะกับสภาพอากาศบางเดือนก็เห็นหายเป็นหวัดเป็นไอโดยเฉพาะก็คือระยะนี้หลายๆคนนี่เป็นหวัดเป็นไข้หลายก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะและนอกจากนั้นพยาธิตามฤดูกาลก็คือพยาธิไข้ยุงลายท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเด้อในการอนามัยเฮือนซ่านบ้านทรงของตนเองบ่อนใดที่มีน้ำขังกระโปงกระป๋องต่างๆก็ขอให้ทุกคนความทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายหรือว่าเฮือนใดที่มีโอ่งมีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมเด้อปิดฝาภาชนะทุกครั้งโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านอนอยู่เฮือนจังสีทานผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงมากัดเสื้อผ้าอภรณ์นี่ก็ต้องพับเนียนให้เป็นระบบระเบียบแน่นอนละมีรายการบางคนนี่อาจจะญาติเวลาเป็นมื้อพักผ่อนในเนาะการในการอนามัยเฮือนซ่านบ้านทรงของตนเองก็ถือว่าห่วมใจกันปฏิบัติหาปอท่านผู้ฟังที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงและบางทีนี่ก็ต้องขอขอบใจเด้อทางเอ้ยแพงได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะหัวใจคิดฮอดเพิ่นว่าเอาเป็นเพลงเดียวกันกับทางพ่อทองเด้อกะทางเอ้ยแพงเองก็เป็นมิตรรายการที่น่าฮักติดตามรับฟังรายการเสมอเพิ่นว่าโทรเข้าหาต้นน้ำนี่ยากหลายบางเดือนนี่ก็โทรบ่ติดแน่เนาะกะขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกคนเด้อได้ยินว่าโทรเข้ามาแล้วเพิ่นว่าบางเดือนนี่ก็โทรยากเนาะกะได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่มิตรรายการยังติดตามรับฟังรายการพวกเฮาเนาะบางคนนี่ก็เป็นทั้งหน้าไม้แดหลังไม้แดเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปส่วนว่าผู้ใดที่ว่าเจ็บเป็นในระยะนี้ก็ขอให้ช่วงให้ซาวขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมเนาะเบิ่งแยงตนเองให้ดีตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเสียงเพลงนี้ทางเบานครหลวงเนาะขอขวัญใจทางแม่มณีลาได้แนะนำกันเข้ามางามเมืองลาวเนาะให้ท่านได้รับฟังน้ำกันจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยหัวใจคิดฮอดจากครูขวัญใจทางแม่คำที่ว่ามีหลายๆครูเนาะเป็นครูขวัญใจทางรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: แล้วมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาเร็วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านเนี่ย
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นั้นนั่นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่ห้าครั้งสุขภาพเนี่ยแข็งแรงกินแซ่บนอนรับห่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด้ออื
1: ม
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเลี้ยวเบิงมงเบิงเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดไลยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วทางกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจอีกทีนึงเนาะแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทางหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ที่ได้แนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาเสียงเพลงใดที่เปิดบททวงบททันในมือนี่ก็ขอจะเลือนเปิดให้ในมืออื่นก็แล้วกันเด้ออย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ตดน้ำเด้อมิดรายการอิงใส่เวลาตามห้องทรงเนาะ1ชั่วโมงนี่ก็บืดเดียวเดี๋ยวเบิ่งมงเบิ่งเวลาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการฝากไปทางแม่วันเดอร์น้ำตาสาวโรงงานหลังจากนั้นตนน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นหาฟังข่าวต้นสมงวันที่18สิงหาคมนี้คณะสปกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้มอบตัวผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวน42คนในนั้นเป็นเพศหญิง16คนให้แก่เจ้าหน้าที่ไทยเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายการมอบหับในครั้งนี้จัดขึ้นที่ด่านขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เสียมตัวนครหลวงวิจันทร์หาหนองคายผู้ถูกหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์ตามข้อมูลผู้ถูกหาจำนวน42คนถูกกักตัวในระหว่างการเข้ากวดค้นอาคารของบริษัท ST Vegas ตั้งอยู่บ้านดงโพสีเมืองหาดไซฟองนครหลวงวิจันทร์การกวดค้นดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาคม2026การส่งมอบครับตัวผู้ถูกหาในครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่มีการส่งตัวผู้ถูกหาจากคดีส่อโกงทางโทรคมให้ทั้งการไทยนำไปดำเนินคดีต่างหน้าฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบโดยพันโทแกนคำแกนทบงวนาแขนงตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ส่วนฝ่ายไทยเซ็นหับโดยพันโทธีญสภัทรลังสีพลามนากุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเข้าออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายผู้ถูกหาจำนวน42คนจะถูกดำเนินคดีอยู่ประเทศไทยตามขั้นตอนในระเบียบกฎหมายพร้อมเดียวกันนี้ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังภัยในการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์จากปรากฏการณ์ดังกล่าวภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เน้นนักให้ประชาชนมีสติและระมัดระวังในการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพการส่อโกงทางออนไลน์และการพนันออนไลน์พร้อมเดียวกันนี้ให้ประชาชนหัวมือแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่ต้องสงสัยที่อาจมีการเคลื่อนไหวฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายในสายด่วน1533บริการ24ชั่วโมงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมน ูลช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวท้องช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวท้องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: นตกยังหูเอื้อนกบกินเดือดยังหูอิ่มเนาะอีแม่เนาะบัดว่าอายคิดทอดน้องสังบ่มีมือสิอิ่มเต็มแท้เนาะเว้าเรื่องสู่ต่างบ้านคือฝากไก่ไว้ฝากไข่ไว้นำกามีรายการเฮาเนาะฝากป่าไว้นำแมวมันบ่แม่นแนวเด้อมีรายการเฮาก็ได้อยู่ดีมีแฮงคิดฮอดคิดถึงมิตรฮักแฟนเพลง FC แฟนรายการทุกท่านทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยพ่อแม่ผู้ดุ่มแม่ป้าอาอาวทุกท่านเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อเนาะหลังจากผ่านรายการซีซั่นเสียงเพลงไปแล้วกับบรรดาสาวๆโคศกเข้ามาสู่ในแบบสไตล์ของรายการลองลิสต์กันต่อมีรายการเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวครับหน้าที่เป็นโคศกก็คือเบาอุทัยขวัญใจมาส่วนคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮาน่าคิดฮอดคิดถึงรายการคิดฮอดคิดถึงกันบ่ทิ่มบ่ปากกันก็อย่าลืมบิดไปคันคลื่นไปใส่ระบบ FM น่าคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ณสถานีแห่งชาติลาวเด้อมีรายการในปัจจุบันนี้เป็นการจัดรายการสดๆออนไลน์ผ่านทางเพจแห่งชาติลาวที่ลาว National Radio สามารถรับชมภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลได้ที่เพจของพวกเราได้เลยในตอนนี้เนาะก่อนจะเข้าไปรายการอย่างเต็มห้อยมณีโคศกต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการสักก่อนขอบใจ Long List International จำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงหรือว่าห้านน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำโซ่ความสุขโชคดีอยู่บ่เกิดให้แก่ทานผู้สมใส่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปลงโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวโมะคนงามคิ้วกงปานบุงเดือนนะขอบใจทั้งห้านนางพิมพ์สอนเด้อซื้อลินมันซื้อสาวโมะนะก็อยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเส้นเดียวกันนะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมและทั้งมีเครื่องไส้ครอบครัวนะทั้งขายส่งและขายย่อยเด้อมีรายการเฮาตั้งอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาผัวพันสอบถามไปอุปถัมภ์คำสู่พันได้กับห้านนางพิมพ์สอนขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศและพิเศษห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านขายเครื่องสุงแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเชียงขวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์ของเราในปัจจุบันนี้เนาะนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและตัวแทนจำหน่ายทุกๆทานทุกๆแขวงทุกๆเขตทุกๆเมืองเลยก็ว่าแม่นนาทีได้รับเป็นสาขาตัวแทนจำหน่ายของเฮาในปัจจุบันนี้ก็ขอให้จะได้ขายมานะมีรายการเฮาให้ปังๆบ่ผู้ทุกคนแบรนด์ท่านใดที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการก็ขอให้มั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองซื้อได้ขายมานกันเบิดผู้ทุกคนเลยพุ่นล่ะเนาะเข้าสู่ในแบบสไตล์ของโคศกเบาไทยจัดรายการก็มีทั้งออกหน้าใหม่นำนะมีทั้งหน้าไม้เฉพาะเบอร์หน้าไม้นี่จะมอบให้2เบอร์ได้มีรายการเฮาเนาะก็คือดังที่โคศกได้แจ้งไปแล้วหน้าเบอร์มี2เบอร์นะแต่ว่าคุ้นๆหูกันที่ผ่านมาก็หลายปีก็สิเป็นเบอร์0305787052นะที่เป็นประจำมีรายการโทรเข้ามาแต่ว่ายังมีเบอร์ใหม่มาอีกมีรายการเฮาเด้อเพื่อว่าให้ห้องรับให้แก่เพิ่นมิตรแฟนรายการนี่โทรเข้ามาหน้าไม้กันได้สะดวกสบายขึ้นนะก็คือเบอร์021224173 021224173เด้อกดมาได้เนาะทั้งเบอร์021กับเบอร์030ส่วนเบอร์030ฮัลแมน5787052ก็สิชื่อกันดีส่วนบู021นี่ก็เป็นเบอร์ใหม่นะก็จดๆแต้มๆไว้ใส่ฝาเงินบ่ใส่ปึ้มใส่ซอไว้ก็เซฟไว้ในโทรศัพท์พันก็ได้เนาะที่021224173224173จะจื้อง่ายๆสบายๆเวลาที่โคศกเข้ารายการแต่ละรายการก็อย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงหรือว่าเข้ามาแจ้งสภาพการต่างๆก็ถือว่ามาได้เลยในตอนนี้เนาะ ก่อนจะไปฟังเพลงวันนี้ก็ถือว่าโคชกก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของซื้ออาหารเสริมซะก่อนเนาะมีรายการก็ว่าสนใจอยากได้อาหารเสริมของทั้งลองฤทธิ์นี่นะว่าซั่นอยากได้เอาไปรับประทานเพื่อสุขภาพแต่บ่ทันอีตาโคชกเพิ่นก็เว้าอยู่เป้งเป้งอยู่แต่ละมื้อแต่ว่ายังบ่ได้ลองยังบ่ได้สั่งเถื่อพวกเขาจัดส่งฟรีเด้อมีรายการเฮาเฉพาะอาหารเสริมทั้ง6ประเภทอาหารเนาะ1มากระเม็นจีโก้พลาสรักษาสุขภาพแบบรวมๆได้มีรายการเฮาเจาะจงลดพรอาการไขมันธาตุน้ำตาลแล้วเรื่องปัญหาอาการเบาหวานนั่นแหละเนาะอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดสูงค่าน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงปัญหาความดันโลหิตนี่เรื่องของคอกระดูกปวดหลังปวดเอวปัญหากล้ามเนื้ออักเสบคอกระดูกอักเสบนอนบ่หลับบ่ลึกบ่เจ็บมักเจ็บหัวเบื้องเดียวมักเจ็บเส้นประสาทเจ็บหัวอยู่บ่อยู่บ่เศร้าอันใดก็ได้เนาะร่างกายบ่ค่อยคักบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดปัญหาเรื่องเลือดจางน้ำนี่ลูกเต้าเราก่อเฮากับภาษาพื้นบ้านเพิ่นเว้าว่าปางกินเลือดนะเนาะเกินว่าภาษาอังกฤษทรัสซีเมียเพิ่นว่านั่นเนาะผิวพันธุ์จืดซืดเหลืองโอ้ยต้องได้ไปเติมเลือดเติมยางทุกทิศทุกเดือนมันบ่เติมก็บ่เปลี่ยนเมื่อยได้มีรายการเฮาอาการแบบนี้เด้ออย่าลืมได้จีโก้พวกเฮาสร้างเซลล์เม็ดแดงขึ้นนะช่วยให้ห่างกายเฮาผลิตเลือดแดงขึ้นดีเด้มีรายการเฮาอย่าลืมเด้อพอพันสอบถามละเอียดทั้งหลังไหมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทจีโก้พลัสจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะต่อไปก็แม่นอาหารเสริมบำรุงสายตาชื่อว่าโคลาลินพลัสนะเป็นแคปซูลเนาะแคปซูลเด้อดูแลเรื่องของอาการที่จะมันจะเกิดขึ้นป้องกันและดูแลบำรุงรักษาด้วยตาพวกเฮานี่แหละเนาะที่ภาคส่วนแต่ที่บางบ่มีปัญหาอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาการต้อเนื้อบ่ต้อกระจกบ่ต้อหินบ่จังซี่เนาะต้อลมต่างๆยังบ่เป็นอย่าฝ่าไปประมาทเด้อมีรายการเฮาอายุหลายขึ้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงการเวลาพิสูจน์มาหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนได้มีรายการเฮาเนาะบางทีอาจจะบ่เป็นนอกมื้อนี้แต่ในโอกาสหน้าอนาคตข้างหน้าอาจจะประเสริฐกับปัญหาดังกล่าวก็เป็นไปได้เฮาดื่มเฮารับประทานไว้แล้วมันดีที่สุดเพื่อเป็นการเติมเต็มเป็นการป้องกันนะสร้างภูมิคุ้มกันให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเฮาแข็งแรงเด้อบางท่านก็เป็นมาโดนเนาะอาการดังกล่าวนี่เป็นมาแต่บ่ได้รับการดูแลฟื้นฟูจักเทื่อบ่ได้บำรุงรักษาบ่ได้ไปเสกไปกวดปล่อยไปตามเป็นตามเกิดจนสูญเสียดวงตาสูญเสียหน่วยตาไปก่อนเวลาอันควรก่อนวัยอันควรก็มีหลายๆท่านเนาะเฮาควรจะเอาใจใส่เด้อเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาคู่นี้เนาะบ่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้บ่มีอะไรเปลี่ยนมีแต่เฮาบำรุงรักษาเอาเนาะขอให้ทุกคนแข็งแรงเนาะสายตาเบิ่งแก้งมองไก่กับอาหารเสริมโคลาลินพลาสนะต่อไปแม่นโมตินาผักขาวทองจักหน่อยเด้อสายหน้าใหม่จ้ะผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอันที่4อาโรเจนพลาสเนาะการบำรุงผิวพรรณผักส่วนนี้ปัญหาเรื่องของใบหน้ามีห้อยตีนกาห้อยเหี่ยวยานบอกกระซับบ่มีออร่ามีจุดด่างดำเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดหรือว่าสิเป็นผักส่วนที่เกิดลูกไม้ผักส่วนที่ปัญหาเรื่องทั้งระบบเส้นเลือดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆและมันให้อาโรเจนพาสแต่มีรายการเพราะมันเป็นบำรุงเด้นะบำรุงแคลกระดูกเล็บตีนเล็บมือเส้นผมปัญหาเรื่องของการดูแลภาคส่วนสมองความทรงจำเนี่ยภาคส่วนที่มักเป็นอัลไซเมอร์หรือว่ามักหลงๆลืมๆนี่อย่าลืมนะอาโรเจนพาสของเราเนาะเป็นประเภทคอโรเจนนะเติมเต็มให้มันได้ 100% ในร่างกายทุกทิศทุกเดือนทุกปีเพื่อให้ร่างกายเฮาแข็งแรงและบึงอ่อนกว่าอายุนำอีกเนาะอันนี้ก็คืออาโรเจนพาสตามไปอีกก็คือฟิกเซซีมีอาหารเสริมที่กำลังจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายท่านก็สั่งซื้อไปเนาะเพราะว่าจะไปช่วยให้ท่านทายสะดวกทายง่ายทายมอนทายนิ่มอาการหลายๆนะท่านเนี่ยโอ้แต่ละมือบ่ทาย3มือบ่เข้าห้องน้ำมันบ่แม่นเด้อมันผิดธรรมชาติมันผิดปกตินะเมื่อร่างกายเฮามีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแล้วเฮาต้องได้เอาใจใส่ได้นะเพราะว่าคันเฮาบ่เข้าห้องน้ำบ่ไปทายบ่เอาของเสียออกจากภายนอกมันจะเป็นการกักเก็บสารพิษไว้ในร่างกายเป็นเวลาโดน1มื้อ2มื้อ3มื้อนี่ถือว่าโดนแล้วได้มีรายการเฮาเพียงแต่1มื้อนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว 2มื้อนี่ก็ถือว่าโอเคแหละคัน 3-4 มื้อไปนี่บ่ได้เลยต้องได้ไปเซ็กไปกวดเนาะว่ามันไปอยู่หม่องใดมันเป็นจังใดมันแข็งเกินไปบ่หรือมันเป็นอันใดระบบขับถ่ายเรียกอยู่บ่ลำไส้ใหญ่มีการเลื่อนไหลอยู่บ่มีการกระตุ้นพักดันของเสียออกจากห่างกายบ่ลำไส้น้อยดูดซึมห่างกายได้ดีดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดได้ดีบ่มันต้องได้กวดได้เซ็กเบิ่งเนาะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเซซีเดอร์อาการอีโพยแม่เฮาที่ว่าทายยากเนาะหลักๆมันทายยากผู้สูงอายุที่มีพยาประจำตัวต้องได้กินยากินยาพื้นเมืองกินยาน้ำต้มกินยาอย่างกะยาเฮ็ดให้อุจจาระเฮาแข็งตัวทายยากออกยากแม่นอย่าลืมกับฟิกเซซีดีท็อกซ์ลำไส้นะและอันสุดท้ายก็คือดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนี่แม่นเป็นของสุภาพสตรีนะเป็นพยาธิหญิงเฮาเดอร์ทางภายในบ่สมบูรณ์ภายในบ่คักภายในบ่จับอกจับใจทันทรายมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยประจำเดือนปกติมือมามือบอนี่อาการมีลูกยากอาการ อกบ่ใหญ่ไฮโบฟิตอาการต่างๆโดยรวมเลยก็คือดับเบิลคลิกพวกเฮาคล้องใจผัวแน่นอนอย่าลืมนี่เด้อลองเบิ่งเนาะ1กับ2กับจะเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทดูแลบำรุงร่างกายและก็ช่วยให้แก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เฉพาะสุภาพสตรีทุกๆท่านเลยเนาะให้กดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เออมีรายการเฮาเนาะทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ในตอนนี้กำลังออนแอร์กันอยู่พนักงานของเฮาห้องประจำการและในตอนนี้ให้ข้อมูลแก่มิตรหักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังติดตามรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเดี๋ยวเบรกต่อไปพวกเฮาจะออนไลน์หน้าไมค์กันเนาะแต่ว่าสายเข้ามาแล้วก็อนุญาตบัดคำหับสายเพิ่นสักบาทสักก่อนเด้อสบายดีเจ้า
1: สบายดีเจ้าผู้ไทย
0: เจ้าสบายดีเอา
1: ขอฟังเพลงเด้อ
0: เอาเพลงอย่างน้
1: อหักแหงแพงหลาย
0: หักแหงแพงหลายหักผู้สาวบ้านใดอ้าย
1: สาวบ้านจันสว่าง
0: บ้านจันสว่างทั้งสนามม้านี่หว่า
1: บ้านจันสว่างหนองแตง

0: จ้าเจ้าเจ้า
1: สุขเสียงสุขใจเนอะฟังรายการเรา
0: เจ้าขอบใจเจ้าขอบใจอันนี้มันซื้ออย่างเนาะบงอันน่ะประสงค์ออกน้ําบ่เจ้าโอ้ไอ้อึ้งหั่นวะโอ้ันไอ้อึ้งอันนั้นเป็นไอ้ของอันน้องไอ้เฮียดหั่นวะหั่นว่าอันอึ้งน่ะอืมแม่นละจื้อละจื้อละซั่นน่ะเออๆขอบใจขอบใจเป็นน้องชายไอ้เฮียดเนาะโดยขอบใจทั้งเฮียอึ้งเลยว่าไอ้อึ้งเด้ออ่าสิเป็นไอ้เขียดไอ้อึงไอ้ตะกะแตนบ่สิเป็นไอ้กระป๋อมบ่หรือว่าสิเป็นไอ้หยังกะล่ะก็ซื้อก็สิว่าแตกต่างกันไปแต่วันนี้ไอ้อึงเด้อฮะให้อยู่ดีมีแฮงเด้อเฮียอึงเรียกว่าไอ้อึงเฮาเด้อจิตจัดเพลงจักหน่อยอ่ะสายต่อไปจะสบายดี
1: สบายดีสบายดีเบ
0: าอันนี้มันอีพอภูมิแขวว่องเนาะเออจ้ะเออเจ้าเจ้า
1: เจ้าเพลงได้เด้อ
0: เจ้าเพลงอย่างพอ
1: เจ้าเพลงอย่างพอสัญญาต้นขาม
0: สัญญาต้นขามเนาะ
1: ขออึ้งกับแม่จันทราได้เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ดีใจดับเด
0: ้อเออพออึ้งกับแม่จันทราเนาะ
1: เออเหมือนกันนะเพลงออเดก็ยังอยู่เนี่ยกับ
0: เจ้า
1: เ
0: จ้าก็จังว่าออกพรรษาอันคู่ใดก็ย่าเด้อสิแต่งงานปีสิมานี่แหละมันอย่าลืมจ้างโคศกอุทัยไปเว้าโคศกให้ได้เด้อ
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าโดยขอบใจอันพตุภูมิแขวว่องนะก็ได้สายยาใหม่นะสบายดีสาวลีน่าภาวดีเด้อติดตามทางเพจแห่งศาสตร์ลาวเพิ่นบอกว่าสบายดีบ้าอุทัยขอฟังเพลงแน่ว่าซั่นอันยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บว่าซั่นโอ้อันนี้มันเป็นเพลงไทยที่บอกอันนี้ก็ได้นะอันยิ่งใกล้ยิ่งเหงาเอออันนี้ก็ลาวนะได้เนาะเพิ่นว่ายิ่งใกล้ยิ่งเหงาเพิ่นพิมพ์มาเป็นภาษาไทยนะบ่เป็นหยังนะอ่านได้อยู่บ่เป็นหยังเนาะภาษาประเทศเพื่อนบ้านเฮากับทับสำเนียงอันเดียวกันสายต่อไปเจ้าสบายดีผ่านไปละสายหลุดไปเด้อเดี๋ยวจะจัดให้เด้อทั้งจันทคาน้ำสบายดีจันทคาที่ติดตามทางเพจแห่งศาสตร์ลาวเนาะสบายจะไปดีเจ้าอ่ะพักพรกันซะก่อนไปฟังเพลงกันนะหับสายไปแล้วพอหอมปากหอมคอเอาใจมิตรทักแฟนเพลงยาวกันเพลงนี้ชิดตายย้อนคิดฮอดมีรายการเลยคิดฮอดกับชิดตายเนาะโอ้ยก็เป็นตะเมื่อยเอายาวๆกันเพลงนี้เอาใจพักส่วนที่มีความหักกันเด้จวด
2: นอนบ่อิ่มตา
0: พากันหลับกันนอนเลย
2: เด
0: ้อดึกเดือนเดือนคืนกับแซดกระลมกันอยู่พักผ่อนเด้อ

นั่งสั่งมาปลูกผักแป้นแทนนานผักอีเลิศแท้น้ออีลาเอ้ยอายสั่งมานายมาเปิดเจ้าเทดี้มีสู้ผลบาบอมีเงาวกันไปแล้วเกามื้อนี้เอาใจคนมีคมหักเอาใจคนที่กำลังผิดหวังกันอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้เด้อ FC แฟนรายการทุกทาน

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาริน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาริน ประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาริน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาริน ตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทำอิฐเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิบปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจะลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งตาใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ
3: ตายย้อนคืดฮอดโอ้ยพี่น้องเฮาก็ได้นะคันว่าจิตตายก็จะไปคืดฮอดซะทอดเนาะอันใดก็ได้อ่ะบทเพลงมวนๆก็จัดกันไปมีรายการตามคําขอแล้วก็คําคู่เนาะจาก FC แฟนรายการทั้งหนุ่มและสาวทั้งผู้เฒ่าและผู้แก่เนาะทั้งอีพ่อและอีแม่นะทั้งสู้หักแฟนเขาแล้วก็ทีมงานมิตรรายการสนใจอาหารเสริมก็มันสั่งๆก็ได้มีการออเดอร์พวกเฮาจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้เรื่องอาหารเสริมก็ได้สอบถามข้อมูลได้มีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมแต่ละประเภทมีสรรพคุณที่แตกต่างกันเด้นะเมื่อกี้นี่ฟังสปอตไปเมื่อกี้นี่มันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมคอลาลินพาดเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตานะบำรุงสายตาเนี่ยนะสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกบุ่นในตามันเสื่อมอาการสู่แสงบ่ได้สู่ลมบ่ดีนะสู่ตาผู้สาวงามๆบ่ได้กีตาร์คุซกก็ได้นอกเรื่องหมดเน้ภาคส่วนนี้ก็เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของต้อเนื้อต้อหินต้อลมโอ้อันตรายเด้เนาะ4อย่าง4ประการใหญ่นี่มันเป็นพยาธิทางดวงตาที่หลายคนกำลังเป็นอยู่นะบางท่านบ่เป็นก็จะไปยิงแข่วใส่ผู้อื่นเอ้ยบ่เป็นดอกเฮามันเป็นเฮานี่แข็งแรงว่าซั่นเฮานี่100โมเมนต์นั้นใดเฮาต้องได้บำรุงนะเพราะว่าอาหารเสริมมันบำรุงเลยนะเฮ็ดให้ดวงตาแวววาวงามเบิ่งแจ้งมองสัดชัดเจนโฟกัสสิ่งของได้เนาะภาพบ่เบือบ่ซ่อนแง่ก้นเข็มก้นหยังนี่กับจึกจักพุ่นเด้นะโอ้ยแต่เก่าตอนเป็นบ่าวเป็นสาวแง่แต่ไก่จึกกักนั่นเลยนะบัดอายุหลายขึ้นนี่เปิ้นไปเปิ้นมาเนี่ยปนตกสูงตกต่ำอยู่ว่าซั่นเนาะลองเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเอาได้มาหยิบมาเอาก้นเข็มนะแต่ละไส้มาบัดนี้มีทั้งไส้น้อยกลางใหญ่เอาจนถึงฮอดเข็มหยิบเป่าปานพุ่นเด้เนาะเอามาแย่เบิ่งคันผู้ที่ว่ายังคมสัตว์เนี่ยเอาแต่ไส้น้อยก็ได้ก้นเข็มหยิบเครื่องนั่นปั๊บนะโอ้ยสบายล้นนั่นน่ะถือว่าบ่ทาไปลองอันนั้นเข็มเป่าปานก็ได้ มาลองเบิ่งมีอาการเฮามันเที่ยงบ่มือสั่นบ่นะบางท่านนี่มีอาการมือมันมีอาการสั่นได้มือนี่สั่นเนาะมือซ้ายก็สั่นอัน สั่นทั้งไส้และขวานะก็เลยว่าหาจุดบ่ถูกกันเนี่ยหาจุดลงโตบ่ได้ก็เปิ้นไปเปิ้นมานะบางท่านนี่ก็มือเที่ยงอยู่แต่ว่าตาบ่อยากเที่ยงบ่ได้เบิ่งฟาบซอดเห็นก้นเข็บนี่เป็น2งามบ่ได้แหน่มันบ่แม่นอีแม่ว่าซั่นสิแหน่บ่ถือกันน่ะว่าซิเด้เจ้าก็เบิ่งดีๆนี่แม่ซั่นลูกสาวก็บอกให้แม่เด้เออแหน่แล้วจะเบิ่งนี่แม่จะจับมือแม่แหน่ใส่น่ะค่อยฮู้ว่าเป็นสายตาหลายๆตาตาเพ้อฟางไปน่ะมัวเต้าเนื้อต่อกระจกหลายๆอาการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่มีรายการเฮาสังเกตได้เฮาลองเบิ่งเด้อเฮาลองเบิ่งลองเบิ่งว่าสายตาเขายังคือเก่าบ่ในมื้อนี้กับเมื่อก่อนแตกต่างกันบ่บ่ได้ได้มีรายการเขาต้องได้บำรุงเนาะได้บำรุงดูแลได้นะฟื้นฟูพักส่วนนี้เป็นมาโดนแล้วโอ้ยน้อยอกน้อยใจโอ้ยเขาบ่ได้กินบ่ได้อย่างมาหลายปีแล้วนะเอาไทยเร็วเสร็จมันจิทันบ่มันบ่สายเกินไปดอกอีเมลเขาเด้อเอามาหาประทานรถเด้อดีอยากไปจับมันก็รุดพรอยู่แล้วนะรุดพรแหละอาการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอาการแพ้แสงบ่แพ้ลมแพ้อย่างไปซั่นเด้นะบางท่านนี่ถูกแสงแดดบ่ได้ถูกแสงสปอตไลท์บ่ได้นะบางท่านนี่ก็มีอาการแพ้ลมจังซี่นะถูกลมนี่มันโอ้แสบตาเครื่องตาตาแห้งเขาลดนะหลังจากนั้นมาเฮือนแล้วก็แม่นเจ็บตาคันตาขี้ตานี่กุ๊บออกมาแล้วได้นะภาคส่วนนี่ก็เป็นขี้ตาขาวญาติบัดคำเด้อมีรายการที่กำลังรับประทานอาหารอยู่เนาะบางท่านตื่นเช้ามานี่โอ้มันมี2แบบนะพักส่วนนึงคันว่าเฮาไปทางขี้ฝุ่นทางดินแดงนี่คันเฮาบ่ใส่หมวกกันน็อกบ่ใส่หมวกกันแน็กหมวกกันน็อกพักส่วนนึงบ่ใส่แว่นตากันขี้ฝุ่นแดงนี่มันตื่นเช้ามานี่ระบบดวงตามันจะมีการใส่น้ำเมือกเพื่อการละลายสารต่างๆที่มันติดเคลือบอยู่ในดวงตานี่ออกมาแบบอัตโนมัติเลยน้ำตามันจะค่อยไกลไล่เลี้ยงออกมาเองมันนะพื้นเศร้ามานี่ไปจับบึงนี่ซาควักๆได้เป็นมิติเม็ดขี้ทรายมาเป็นการสะสมพวกโมเลกุลต่างๆพวกสิ่งที่มันเบิ่งบ่เห็นฝุ่นละอองต่างๆนี่ไปสะสมอยู่ในหน่วยตาตื่นเศร้ามาเฮาสังเกตได้ภาคส่วนหนึ่งแม่นเป็นสีขาวๆในการอักเสบได้มีรายการอักเสบเนาะอันนั้นเป็นการอักเสบออกมาในขี้ตาขาวๆเมือกเปียกๆจักหน่อยนี่มันอักเสบแล้วตาท่านบ่เป็นตุ่มก็เป็นตาบาดบ่แม่นตาบาดก็สิมีทางในมีปัญหาเด้ออาการจังซั่นเกิดขึ้นแต่ไปสิไปกวดเบิ่งเนาะแล้วประเด็นนึงก็แม่นมีอาการเกี่ยวกับในเรื่องของเบิ่งแล้วมีภาพซ้อนอยู่เฮือนอยู่ศาลนั่งอยู่ซื่อนี่มีเสียงหิห้อยยิบๆยับๆแบบปานยูเทคพุ่นเด้เออมีเมฆหมอกมาบังตาขี้เฟื่อได้เลื่อนลอยเมฆลอยกระจายสายลมพัดเป่าตลอดยามใดก็ได้เนาะเออมันบ่ออกเฟื่อเมฆหมอกบังตาอาจจะเกิดอาการต่อเนื้อก็เป็นไปได้เพราะว่าอาการต่อเนื้อนี่มันจะเกิดอยู่ที่มีก้อนเนื้อเกิดขึ้นมาอยู่ในหน่วยตาเฮาที่เป็นจุดอยู่ทางเบื้องตาขาวแล้วก็แพร่ลามเป็นคือเครือหมักบวบคืบไปใส่ตาดําเนาะเหตุให้เกิดอาการมัวๆเฟื่อๆสีไปก็บ่ออกได้จุดเริ่มต้นของมันคันหุ่นแห้งแล้วปกไปเลยตาดําบ่เห็นเป็นมีแต่ตาขาวอย่างเดียวเนาะหายแห้งหลายตัวนั้นเด้อมีรายการเฮาอย่าลืมเอ้าฝากไว้ที่อาหารเสริมโคละเล่นพาสสูตรเข้มข้นสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆจากทั้งล่องลิดพวกเราจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเด้ฝากฟรีทั่วประเทศเด้อมีรายการเฮาเด้อทั่วประเทศและราคาบ่ได้แพงจับต้องได้สบายเอาใจทั้งแม่ป้าอีพ่อแม่เฮาอยากรับประทานนะบำรุงสายตาก็ได้เด้อมีรายการเฮาก็ได้นะมาตอบแฮงใจพี่ทักแฟนเพลง FC แฟนรายการกันได้หน่อยนึงนะสบายดีทั้งอนาเพจแห่งซาแล้วมื้อนี้โคสุกบ่ได้ไลฟ์สดทั้งเฟซส่วนตัวโคสุกเนาะแต่ว่ามื้อนี้แชร์จากเพจไปใส่นะสบายดีทั้งอนน้องสาลีนาจักหน่อยเด้อสบายดีสาวกุมภามาละคำติดตามรายการตลอดเด้ออ้ายเด้อสบายดีเบาจอยเจริญศิลป์นะพี่น้องทั้งบ้านสายน้ำเงินนะอันนี้เป็นพนักงานรองลิศสบายดีนาคีแห่งเมืองลาวสบายอีตาโคสุกขอเพลงแด่เมื่อยกับคำว่าล้อน้องพ่อกับคำว่าเจ็บในเพลงนี้อาจารย์คือน้ออาจารย์เนาะอาจารย์สุภาจารย์เพิ่นแดเด้ออ่าแล้วก็มอบให้แก่ทั้งสาวโมเนาะที่เดินทางมาแต่อุดมไซนะอุดมไซมาฮอดนครหลวงเมืองจันทน์เด้อันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็ถือว่าเพิ่นก็เดินทางมาดีอกดีใจได้เห็นหน้าเห็นหนวดกันเนาะนะภาคส่วนทีมงานผู้อุปถัมภ์รายการจัดเพลงนี้ให้เนาะมีรายการเฮาเมื่อยกับคำว่าพอน้องน้องเจ้าจะรับเตรียมไอ้เพลงต่อไปก่อนซะเนาะเพลงนี้ก่อนหักแหงแพงหลายบ่อาจารย์แม่นละมันว่ากับเพลงก่อนเนาะจากศิลปินคุ้มคงสนะเจ้า

0: แม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมซือเทียมโซวิคัมบ้านหนองดาสิโคเจ็บแอวมาได้2ปีแล้วเจ็บมันละเกี่ยวมาท้องน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันไขหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพลวานกระดูกเสื่อมพิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะนั่งได้พี่โก้นี่น่ะล่ะกินเศร้าแรงกินเบิดพอดีกล่องนึงเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะหักบ่เก็บได้ล่ะกินแล้วมันดีอีหลี
2: อ่านไปมันวนกันบ่เกเรเนาะจากศิลปินบ่าวคมคงสนักเปิ้นนะตามคำขอเด้อจักหน่อยเด้อเพลงต่อไปเมื่อยกับคำว่าหล่อพอกับคำว่าเจ็บบริษัทนักศิลปินตายดอกเกตขึ้นคิวไว้ท่าแล้วนะ FC เพิ่นก็ท่าฟังอยู่หลายๆท่านก็แม่นเฮ็ดเวียกไปนำฟังเพลงไปนำนะหลายๆแผนกการต่างๆแต่ว่าพักส่วนหนึ่งก็สิบ่มีเวลาได้ฟังดอกเนาะเพราะว่าอยู่กับหน้าเวียกบ่มีโอกาสได้มาฟังเพลงบ่มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารแต่ว่าพักส่วนที่ว่ามีโอกาสได้ฟังนะก็เก็บกำข้อมูลไว้เด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมแต่ละประเภทพวกเฮานี่ก็แม่นดีต่อสุขภาพทุกๆอย่างเลยทุกๆประเภทนั่นสิไปนอกจากอาหารเสริมแล้วก็ยังมีประเภทซาเนาะมีหลายประเภทซาเด้ลองพอจำหน่ายนี่มีทั้งซาคู่เนาะซามักซันดีนะจากประเทศจีนนะเพื่อสุขภาพ2เป็นซาหญ้ารีเพนะเฉพาะสวกสตรีซาตีพลาซาเถาวันเปียงนะซาบำรุงตับซาบำรุงปอดเด็กมีกาแฟถังเช่าในกาแฟที่บ่มีน้ำตาลและบ่มีไขมันนะเข้าไปในส่วนผสมดังกับซองนั้นเด็กเป็นซาบ่มีน้ำตาลบรรยากาศเขาดีต่อสุขภาพเรื่องของเครื่องดื่มเนาะก็ยังมีอีกหลายๆอย่างมาตอนมาฝากกันดอกมีรายการสั่งซื้ออาหารเสริมบางท่านก็ซื้อหลายกล่องก็คืนกันไปให้ลูกค้าไปพนักงานเพิ่นก็มีนโยบายพิเศษทั้งห้องการบ่ฮอดก็ถือว่าได้เก็บกำข้อมูลลูกค้านะที่สั่งซื้ออาหารเสริมแต่ละเขตแต่ละแขวงภาคส่วนใดที่ว่าโอ้ได้ซื้อหลายกล่องเนาะก็ถือว่ามีของต้อนของฝากตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งนั่นแหละนะบางท่านก็ซื้อ1กล่องนี่เอาพระประธานก็ได้ของต้อนของฝากบางท่านก็จะได้ยามองลองลิ้นเอาไว้ไปทาถูจังเสร็จนะเฉพาะมิตรรายการอยู่ทั้งแขวงเสียงขวงเด้อนะแขวงเสียงขวงทั้งเมืองแปกอยู่ตลาดน้ำง่ำมีช่องทางที่2นะเข้าไปในตลาดจะมีห้านแม่กูดห้านแม่กูดเนาะอันแต่ว่าผมมันบ่ได้กูดปานดอกอีแม่มันแต่ว่าซื้อกูดตอนเป็นสาวว่าซื้อสาวกูดเด้นะแต่นี่เกษียณแล้วก็เอิ้นเป็นห้านตู้กูดหรือว่าห้านแม่เฒ่ากูดนะอยู่ทั้งแขวงเสียงขวงนะใจดีดอกอีแม่นะคนเสียงขวงเนาะใจดีใจเยื่อเพิ่นนี่กันนะเป็นทางเมืองแปกแข่งเสียงขวงเนอไปหาอีแม่แน่ไปซื้อซวยอีแม่แน่เห็นว่าหั่นก็ได้ ยามองล่องเล็ดทันเดไซดีมี3ขนาดไซใหญ่กลางแล้วก็น้อยสุดบ่เสร็จเนใหญ่สุดก็มีราคากลางก็มีราคาซื้อลายก็ได้ของต้อนของฝากซื้อลาก็ได้แล้วลดราคาให้เด็ดบักพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวางเมืองแปกเฮาก็อย่าสุลืมเด้อไปถามเอารถไปสั่งซื้อน้ำพันโลดทั้งห้านแม่กูดเนาะทางเขาที่2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางเด้อหรือว่ารายละเอียดอยากฮู้จักเบอร์โทรศัพท์อยากไปอยากหากระโทรมาเฮาการหมู่เฮาก็ได้เนาะมาที่เบอร์020-98294228โทรมาลดนะห้านแม่กูดท่านอยู่กะเด้ออันคือว่ามาเลาะนี่3เทื่อแล้วบ่เห็นห้านเพิ่นนี่แน่ว่าเสร็จนะก็โทรมาเลยนั่งกันที่จัดให้ที่โทรไปถามมันนะแม่อีแม่อยู่เฮือนอยู่ฮานเนี่ยว่านอนอยู่ไหนกันนะนอน ก็ว่ากันไปเนาะไปฟังเพลงกันตอนเป็นรายการเฮาเพลงนี้เมื่อยกับคำว่าพอมวนมวนกันศิลปินทั้งตายดอกเกตตามคำขอจาก FC แฟนรายการนาคีแห่งเมืองลาวนำมวนมวนกันจ้ะ
3: ถ้าใครก่อนเนี่ยบอกหัวใจตรงนี้ใครอยู่ใครเจ้าคอยสัญญาคอยจะหักเจ้าคนเดียว
4: กลับบ้านไม่ไหวเด้อคอยทาเจ้าอยู
5: ่ก็ต้องหาเนี่ยขอเมียก่อน

0: ใครขอโทษ
1: เจ้าสัญญาว่าจะทำไข่คนเดียว
2: ไปเลยยิงคนนี้มันไ
0: ข่เลิกวุ่นวายกับชีวิตข่อยได้บ่ข่อยบ่ได้หักเจ้าแล้ว

0: มีรายการปฏิวัติคือมีเสียงผู้สาวนำมาสั่นธรรมดามันต้องได้เบิ่ง MV ไปนำด้วยเนาะเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งโทรศัพท์จังได้เข้ากับบรรยากาศเสียงบรรดานักแสดงเพิ่นล้มกันเด้กันฟังวิทยุนะเสียงอย่างเว้ากวนอยู่เสร็จเอามวนๆกันแต่มีรายการเฮาเด้ออยู่ดีมีแฮงขอบใจทั้งทีมงานนาคีแห่งเมืองลาวเด้อขอเพลงมาแล้วก็สาวโมคนงามเนี่ยเนาะมีรายการทั้งอุดมใจฝากฝังไอเกตทั้งเบาพันเด้อทั้งเบาพันนะโมบายโฟนนะเป็นหูทํารายการในตอนนี้พี่น้องทั้งอุดมใจทั้งตลาดหนองแมงดาสาวพิมพ์มาสอนก็เช่นเดียวกันนะที่ขอเพลงนี้มาก็ให้อยู่ดีมีแรงความสุขนะจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะเมื่อกี้นี่ก็จัดไปนะ
1: ให้ไอ้ไทยเปลี่ยนคิดน้องจังสิ
0: มันว่าดิมันว่าเราไปตะหยักหัวก็ม่วนไปจะนักรายการว่าเฮาก็ได้อ่ะพี่น้องเฮาก็ได้มื้ออื่นพบกันใหม่เด้เวลาเฮาเบิดแล้วเด้เด้อมีรายการขอบอกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่สั่งซื้ออันนั้นอาหารเสริมนํามื้อนี้ก็มีหลายๆท่านแต่ว่าบ่ได้ออกอากาศให้เนาะเดี๋ยวมื้ออื่นก่อนสิออกอากาศให้อีโพอีเมเฮาเด้อที่สั่งซื้ออาหารเสริมเนาะก็มีหลายกล่องพอสมควรมื้อนี้ก็ได้เพราะว่าออเดอร์มันจะขึ้นมาที่ WhatsApp ของโคซกนะจะมีซื้อบ้านเมืองแขวงที่อยู่เพื่อนำส่งสินค้าให้ฮอดเฮือนฮอดสาดนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดหยังทำงานที่ไปไสจะได้กะยาขอให้สุขภาพนะแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจทั้งภายในและภายนอกเด้อผิวพรรณผ่องใสนะมีแรงออกกำลังกายกินข้าวแซ่บๆนอนให้มันหลับจัดการเรื่องสภาพเนื้อคิดให้มันดีๆนะเพราะว่าสภาพเนื้อคิดเด็กเกิดให้ร่างกายนี่อ่อนเพลียขึ้นกันเด้คิดลายก็กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับก็จ้อยกระพร้อมตาลุบตาโกนไปเจ็บกระเพาะกระเพาะนะเป็นลำสองลำไส้ไปก็ย้อนกินอาหารบ่ถึกโมงถึกเวลาเด้มันก็เป็นปัญหาอีกเติมอีกอะไรก็ได้มันต้องเป็นระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตเนาะนับแต่การนอนพุ่นละกับการทายเทปัญหาเรื่องของขับทายนำอีกเติมเนาะพ่อไอ้เมย์ทั้งบ้านเฮาเด้อพอได้ตัวสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมก็โทรมาได้ที่เบอร์เดี๋ยวจะให้เบอร์3เบอร์เลยจดๆเต็มๆไว้หน่อยอีเมลเนาะเบอร์ WhatsApp แล้วก็โทรตรงโดยมีรายการเป็นเบอร์020แม่น020-9829-4228 9829-4228ส่วนเบอร์ตั้งโต๊ะ030ฮาลาแม่น544-6644 544-6655030เด้อโทรมาได้เนาะทางพนักงานพวกเฮาเพิ่นก็ประจําการให้ข้อมูลลูกค้าคันว่าสนใจต้องการอะไรมันเพิ่นก็ฝากให้เราได้ฝากฟรีๆดอกบ่ได้เสียเงินตะกีบเนาะมื้อนี้ก็ได้หลายท่านอยู่ดอกสู่โทรมาถามทางหลังไมค์กันได้ข้อมูลมื้ออื่นก็สิได้ออกอากาศให้พ่อแม่เฮาเนาะขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทุกๆท่านขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศที่กำลังติดตามทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการลองลิสต์1ชั่วโมง10:51นะเป็นรายการในช่วงเช้านะแล้วก็ตอนบ่ายๆจะหน่อยเนาะฝากไปติดตามรายการทางโทรภาพปกสนำเวลา 14:30 จนถึง 16:00 เป็นรายการสดของทางโคศกบ่าวไทยเส้นเดียวกันเนาะปิดท้ายอีก1บทเพลงยิงใกล้ยิงเหงานะจินตนาสถาพรผลงานเสียงเพลงจากสาวลีน่าหลวงเฮาบางขอมาเด้อหลังจากเพลงนี้จบลงแล้วโคศกพร้อมทั้งในสร้างคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดมืออื่นพบกันใหม่แต่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจะนำข้อมูลวิจารณ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนในวันที่18สิงหาคมนี้ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักและลมพัดแรงในระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้เนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่แขวงภาคกลางลงหาภาคใต้เขตเตือนภัยสีเหลืองฝนตกปานกลางหาตกหนักแขวงพงศาลีมีเมืองใหม่พงศาลีสัมพันธ์และเมืองขวาแขวงหัวพันเมืองหัวเมืองและเมืองกวนคนละฮอบางเมืองเสียงเงินเมืองนานและนครหลวงฮอบางแขวงอุดมไซเมืองปากแปงและเมืองงาแขวงไซสมบูรณ์เมืองลงซานและเมืองลงแจ้งแขวงสยามบุรีเมืองปากลายเมืองหงสาเมืองสยามบุรีและเมืองเสียงฮอนแขวงอัตปือเมืองคูวงเมืองซานไซและเมืองสนามไซเขตเตือนภัยสีแดงฝนตกนักหลายและลมพัดแรงมีบริกรรมไซเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองเวียงทองแขวงคำมวลเมืองท่าแขกเมืองบุรพาเมืองหินบูรเมืองนากายเมืองยมวราชเมืองขุนคำเมืองมหาไซเมืองเสบังไฟและเมืองไซบัวทองส่วนแขวงสมณเขตมีเมืองพินเมืองนองเมืองวิลาบุรีและเมืองสนบุรีดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในเขตที่มีความเสี่ยงดังกล่าวมีสติระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงฟ้าผ่าน้ำท่วมสุน้ำท่วมอังและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ขอให้ติดตามข่าวจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสัจจินผ่านรายการโอโคสื่อสาร
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนหับมีทักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการโอโคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารมาพบกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังโอ้ก็เป็นมื้อกลางๆอาทิตย์ละเด้อเนาะสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก็เป็นหยับโจมอเข้ามาแหละนับถอยหลังแล้วสำหรับมื้อไข่ซกเฮียนใหม่ที่ใกล้จะมาฮอดมาถึงนี่ก็เชื่อแน่ว่าณเวลานี้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนี่หลายๆท่านก็กำลังกะเกี่ยมเรื่องของอุปกรณ์การเฮียนต่างๆให้กับลูกกับหลานบ่ว่าจะเป็นปึ้มแบบเฮียนบ่ปึ้มเขียนบ่หรือว่าเครื่องแบบนักเรียนต่างๆนี่ก็เป็นเสื้อในว่าตอนนี้นี่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็กำลังกะเกี่ยมอยู่เนาะเพราะว่าเกี่ยมจะ

ิดซุกเฮียนแล้วได้เนาะอาจารย์หน่อยเฮามีข่าวนี้มาเว้ามาบาตวรรณทานหลังจากที่ในอาทิตย์แล้วนี่เนาะอาทิตย์แล้วนี้มันวันที่14-15เนาะที่ผ่านมาทางเบื้องของกรมการค้าภายในกระทรวงการต่างการค้าเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมท่านผู้ฟังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์การเฮียนในราคาอุ่นใจหรือว่าราคาย่อมเยาให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือบรรดาลูกๆหลานๆน้องๆนักเรียนพวกเขาที่จะเกียมไข่ซกเฮียนใหม่ภายใต้ราคาอุ่นใจ Back to School เพิ่นว่าซะเด้อเนาะอ้าวจะได้มาฟังรายละเอียดสำหรับเรื่องนี้เอาพบกันในระยะต้นๆรายการแบบนี้ก็อยากให้หลายๆท่านนั้นมีความเบิกบานม่วนซื่นในมือที่เฮ็ดเวียกในมือท้ายๆอาทิตย์แบบนี้เนาะเอาจากนี้ไปเจ้าประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวนี้

0: กำลังติดตามรับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กลับมาฟังข้อมูลจากทางรายการผู้คนเติมอีกท่านผู้ฟังในนอนแล้วเราพบกันในระยะนี้ก็คือว่าแล้วเนาะในระยะนี้เป็นระยะที่หลายๆท่านโดยเฉพาะกรมบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็กำลังกาเกียมเรื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับบรรดาลูกๆหลานๆที่เกียมจากไข่สุกเรียนซึ่งในขณะนี้เนาะก็ยังมีหลายแขวงอยู่เนาะที่ว่าเพิ่นกำลังจัดกิจกรรมตัวนี้ฉะนั้นต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารบอกเลยว่าจะบ่พลาดทุกๆข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านสามารถไปติดตามข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook ของทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมธิการค่ะเนาะเพิ่นมี Facebook ของเพิ่นแล้วเพิ่นก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อการต่างๆมาลงไว้อยู่ในเพจดังกล่าวนี้เนาะแล้วฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยก็บ่ควรพลาดแล้วกิจกรรมดีๆที่เว้าเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์การเรียนในราคาอุ่นใจสำหรับยูนิคอร์นหลวงวิจันทร์ก็ถือว่าอู้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงบรรดาน้องๆลูกๆหลานๆเฮานี่แหละก็แม่นไปเบิ่งตัวจริงเนาะไปเบิ่งตัวจริงอยู่หน้างานเลยเพิ่นจัดอยู่เบื้องของประตูไซเนาะจัดอยู่ในเขตของประตูไซนะคะมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็นําเอาลูกเอาหลานนี่ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนบางคนก็ไปเลือกชุดแบบเรียนอยู่หั่นเลยทดลองใส่เลยบ่ว่าจะเป็นเกิบบ่เป็นทรงเป็นเสื้อเป็นสิ้นจังซี่เนาะก็แม่นลูกๆหลานๆเฮาได้ทดลองใส่อยู่หั่นตัวจริงเลยบรรยากาศถือว่าฟดฟื้นท่านผู้ฟังอันนี้แม่นฟดฟื้นอีหลีฟดฟื้นเพราะว่าไปเป็นขบวนเลยตั้งแต่เช้าฮอดค่ำแต่นอกจากนั้นนอกจากกิจกรรมราคาอุ่นใจแล้วเนาะก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่สังคมก็ได้ร่วมในการประกอบส่วนเวียกงานของการส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกหลานที่เป็นนอนในอนาคตของชาติซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีบางบริษัทเนาะเพิ่นก็จัดกิจกรรมตัวนี้จัดกิจกรรมแบบแจกฟรีเลยตัวนั้นน่ะมันแจกฟรีเลยว่าผู้ใดที่ว่ามีลูกหลานเรียนตั้งแต่ป .1 หาป .5 เพิ่นมีอุปกรณ์การเรียนเช่นว่าปึ้มเขียนบ่ปึ้มแบบเรียนบ่บิ๊กซอไม้บรรทัดอย่างลืมนี่เพิ่นเอามาแจกฟรีอันนี้ก็แม่นเพื่อเป็นการร่วมกันในการส่งเสริมเวียกงานทางด้านการศึกษาแน่นอนล่ะการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแท้ๆเนาะเฮาจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแม่นเว้าถึงเวียกงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ของเขานี่จะมีคุณภาพได้ก็ต้องผ่านการเรียนรู้ท่านผู้ฟังสำหรับนอกจากนั้นแล้วนอกจากว่าเรื่องว่าการพัฒนาทางด้านบุคลากรแล้วเราก็เช่นเดียวกับอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงมีท่านผู้อำนวยการจากทางวิทยาลัยการค้าเพิ่นก็มาร่วมสนทนาในรายการตัวนั้นเป็นโดยเฉพาะเลยเน้นเลยว่านักเรียนที่จบใหม่จบเรียนจบม.7นี่แหละอยากจะไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนาะสำหรับวิทยาลัยการค้านี่เพิ่นก็มีการร่วมมือกันระเบื้องของฝ่ายลาวแล้วก็ฝ่ายจีนอันนั้นเพิ่นก็ได้มาให้รายละเอียดแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่นี่แล้วมีลูกมีหลานที่เรียนจบม.7แล้วยังบ่ฮู้ว่าจะไปเลือกเรียนสายใดหรือว่าบ่ฮู้ว่าจะเลือกโรงเรียนใดวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยใดท่านก็สามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยการค้าเนาะซึ่งขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าอันนี้เป็นเพิ่นเว้าเรื่องว่าลักๆเลยเนาะเรื่องของการเรียนการสอนสำหรับวิทยาลัยการค้านี่มันเพิ่นเน้นเรื่องบรรดาผู้ประกอบการเน้นแบบจับมือใส่เลยหมายว่าจบมาแล้วท่านสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้เลยหรือว่าจะไปเป็นพนักงานประจำก็ได้เนาะเพราะว่าล้วนแล้วแต่มีข้อมูลใหม่ๆมีบทเรียนใหม่ๆมาถอดถอนบทเรียนในการเรียนทั้งเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ทางภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันควบคู่กันเลยเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับเบื้องเบ้าถึงเบื้องเวียกงานของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะนี่เพิ่นก็มีหลายอันได้เนาะซึ่งคือเบ้าเลยว่าได้เอาข้อมูลไปลงไว้อยู่ในเบื้องของเพจ Facebook ของทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นเป็นปกติในแต่ละอาทิตย์มีอันใดแดรวมไปถึงกิจกรรมดีๆจากนี้ไปจะมีอันใดแดนี่เพิ่นก็มีการเอาลงไว้อย่างละเอียดเลยเนาะสำหรับล่าสุดเนาะล่าสุดนี่ก็เป็นทางเบื้องของต่างแขวงเนี่ยเพิ่นก็จัดกิจกรรม Back to School คือกันเนาะเรื่องของการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับบรรดาลูกๆหลานๆพวกเขานี่แหละนะและสำหรับเรื่องของต่างแขวงเนาะอันนี้มันมีกิจกรรมในการจำหน่ายสินค้าราคานโยบายราคาอุ่นใจมวลโซนเข้าห่วมซื้อนี่แบบมีจำนวนหลากหลายเลย ันนี้เมนเป็นกิจกรรมดังกล่าวนี่ถือว่าเพิ่นจัดแบบปิดอ้อมเลยอันนี้เมนเว้าเฉพาะแต่ยังทางเรื่องของแขวงซีกงท่านผู้ฟังในแขวงซีกงเพิ่นก็จัดกิจกรรมแบบนี้คือกันเนาะโดยท่านนางวิลคอนบันทเวอร์เนาะห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมด้านการค้าของทางแขวงซีกงเพิ่นก็ได้ให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี่เนาะก็เป็นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ประชาชนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละที่มีรายรับต่ำพร้อมทั้งเป็นการสุขยู่การส่งเสริมประชาชนให้หันมาซื้อสินค้าลาวของพวกเขานี่ให้หลายยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นกิจกรรมทางเบื้องของแขวงซีกงนี่ก็เป็นได้รับการตอบรับจากมวลชนจำนวนหลายมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงน้องๆนักเรียนก็เข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้เพื่อไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนเกี่ยมให้แก่การเปิดสุขเรียนใหม่นะเอานี่ก็เป็นเว้าเกี่ยวกับงานทางด้านการศึกษาจากน้อยเฮาจะมีเวียกงานทางด้านอื่นๆมานำเสนอต่อท่านผู้ชมตื่มอีกจากนี้ไปนั่นใจประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจากน้อยเฮามารับฟังข้อมูลตื่มอีกแล้วตอนนี้พร้อมเพิดสายนะไหมท่านผู้ฟังได้ห่วมจะทำรายการกับโคศกมูลนิธิโคศกพันงานดำเนินรายการส่วนว่าโคศกอนุรักษ์ยังติดภารกิจอยู่ท่านสามารถโทรเข้ามาทักทายได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052ร่วมจัดทำรายการกันครับ

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: ผ่านไปกับผลงานเพลงที่มอบให้กับมินทักเป็นเพลงและการทุกทานก่อนที่จะเข้าสู่กันรับประทานอาหารเที่ยงก็เชื่อแน่ว่าณตอนนี้หลายทานก็อาจจะบอกว่าอุ้ยท้องกำลังจะห้องแล้วเด้อเพราะว่าใกล้สิฮอดโมงกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะเส้นเดียวกับทางอ้ายใหญ่เฮาเพิ่นควบคุมเสียงอยู่นี่เพิ่นก็ยิ้มเป้ยๆอยู่นี่มาใกล้สิฮอดโมงกินข้าวเที่ยงคือกันแล้วเพิ่นว่าซั่นเด้อ้าวยังบ่ทันมีผู้ใดสวนกินข้าวเที่ยงเธอเพิ่นว่าน่ะสามารถส่วนได้เด้อเพิ่นว่าเด้ออ่ะขออนุญาตทักทายแฟนรายการพวกเฮาเนาะท่านใดที่ฟังรายการอยู่ก็อย่าลืมเด้อเนาะกดแชร์กดแบ่งปันให้แด่กับรายการโอขอสื่อสารฝากรายการนี้ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของทุกท่านเนาะรายการพวกเฮาพร้อมแล้วที่จะนําเอาข้อมูลข่าวสารมาบอกต่อมาท่านเนาะสําหรับเวียกงานนี้ก็แม่นเกี่ยวกับเวียกงานของเรื่องของไฟฟ้าท่านผู้ฟังเวียกงานของไฟฟ้านี่ก็ขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าคือกันเนาะและในคือฮู้แหละว่าใน2อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากพายุที่พัดเข้ามาเนี่ยก็เฮ็ดให้หลายบ้านหลายเขตนี่มันได้รับผลกระทบสภาพน้ําท่วมอยู่ทางภาคกลางสิว่าทางแขวงขมวนบ่แขวงบริคําไซบ่แล้วก็แขวงสวรรณเขตเนาะก็ได้รับผลกระทบหลายบ้านนี่มันได้รับผลกระทบโอ้ปัจจุบันนี้ก็แม่นบรรดาภาคส่วนต่างๆภาคส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนอื่นๆนี่ก็แม่นกําลังเร่งลงไปให้การช่วยเหลือบ่ว่าจะนําเอาเรื่องข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบให้แล้วก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปช่วยเนาะไปช่วยบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่ติดอยู่ในเขตที่พบกับน้ำท่วมหันแน่นอนค่ะในระยะที่มีน้ำท่วมเร่งใส่เรื่องของการช่วยเรื่องของเป็นข้าวสารอาหารแห้งไปก่อนเนาะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเว้าเรื่องว่าหลังจากที่น้ำลดลงพยาธิที่จะตามมากับน้ำนี่ก็มันมีหลายอันเนาะฉะนั้นก็ต้องได้ระมัดระวังตื่มอีกอันนี้มันเป็นข่าวสารจากทางไฟฟ้าลาวเพิ่นแจ้งให้ฮู้เนาะสำหรับสาขาแขวงสวรรณเขตเพิ่นได้เร่งซ่อมแปลงตาข่ายไฟฟ้าที่ถูกผลกระทบจากฝนตกหนักดินเจือนแล้วก็ต้นไม้ล้มทับสายไฟอยู่บรรดาเมืองต่างๆโดยในระหว่างวันที่15เนาะวันที่15หาวันที่16ท่านผู้ฟัง15หา16สิงหานี้เนาะบรรดาของการไฟฟ้าของเมืองต่างๆได้มีการสมทบกับทางของการคุ้มครองระบบบริการได้มีการสุ่มกำลังปฏิบัติงานอย่างรีบด่วนเพื่อเป็นการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินและก็ซ่อมแปลงระบบตากข่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเนื่องจากว่าได้เกิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและก็เฮ็ดให้เกิดมีดินเจือนเสาไฟฟ้าล้มเอียงและก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มหักทับสายไฟฟ้านี่หลายจุดเนาะเป็นต้นเมนอยู่ทั้งเมืองไซบุรีเมืองวีระบุรีเมืองพินเมืองเซโปนและก็เมืองน้องซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกับการสุ่มใส่ไฟฟ้าของบรรดาพ่อแม่ประชาชนในเขตดังกล่าวนี้เนาะดังนั้นเพิ่นจึงได้มีการลงไปพื้นที่ตัวจริงไปเบิ่งแล้วก็เห็นถึงความยุ่งยากเป็นต้นเมนเรื่องของสภาพดินเจือนและก็การสัญจรไปมานี่ก็มีความลำบากแต่ว่าบรรดาไอ้น้องพนักงานวิศวกรนั้นเพิ่นก็บ่ได้ลดละได้เพิ่นก็ได้คิดเวียกแข่งขันกับเวลาแบบบ่ฮู้อีฮู้เมื่อยเลยเพื่อไปกันให้การช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในเขตนั้นเล็งเรื่องของการที่จะฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับคืนมาใช้ได้ปกติโดยไวเนาะและเพื่อเฮ็ดให้ระบบการจ่ายหรือว่าระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้านี่ให้บรรดาเมืองต่างๆนี่ที่ได้รับผลกระทบนี่ให้กลับมาใช้งานได้ปกติอันนี้ต้องย่องยอสมเสยเนาะสำหรับไอ้น้องไฟฟ้าพวกเขาถึงแม้นว่าจะเป็นเว้นเป็นคืนก็ยาเพิ่นก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยน้ำใจยี่หลีสำคัญเลยมันเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาในเมื่อว่าเกิดสภาพการแบบนี้ในแต่ละจุดแต่ละบอนบ่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือว่าครั้งที่ผ่านๆมาบ่เฉพาะตั้งแต่ไอ้น้องไฟฟ้าภาคส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าเว้าถึงว่าเวียกงานทางด้านพื้นฐานโครงสร้างเป็นต้นแม่นถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบนี่แม่นโอ้ทางหน่วยงานนี่แม่นเพิ่นก็ได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยได้แต่ละจุดแต่ละจุดบ่ว่าจะเป็นเส้นทางขาดบ่ดินทับเจือนถมทางบ่

เฮ็ดจังได๋ก็ได้มาให้เล่นเฮ็ดเวียกไวแข่งกับเวลาเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาเพราะว่าแน่นอนถ้าว่าการสัญจรถูกตัดขาดมันก็ย้ำนำมาถึงความยุ่งยากพอสมควรผู้ที่จะเอาอาหารการกินไปซวยก็ไปบ่ได้ผู้ที่จะออกจากพื้นที่ที่มีสภาพน้ำท่วมนั้นก็บ่สามารถออกได้ฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ว่าน้ำใจของคนลาวพวกเฮาแม่นสวยกันอีหลีเนาะเอาสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าฟังอยู่ในขณะนี้แล้วโอ้ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเด้ที่อยากจะไปบิแบงความยุ่งยากในสภาพที่เกิดภัยน้ำท่วมแบบนี้เรามีข้าวสารมีอาหารแห้งมีน้ำดื่มมียาปวดพยาธิอยากจะประกอบส่วนไปช่วยบรรดาพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี้ท่านก็สามารถแจ้งไปหาทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องได้บ่ว่าจะเป็นอำนาจการปกครองต่างๆบ่เนาะอันนี้แม่นท่านสามารถประสานไปโดยตรงเลยสำคัญแล้วแม่นว่าเราต้องได้มาช่วยกันในยามที่มันพบกับความยุ่งยากแบบนี้เอาเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับมิทักแฟนเพลงรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะก็เป็นนี่แหละทั้งเบื้องของแขวงสวรรณเขตก็คือแขวงอื่นๆที่ได้รับผลกระทบนี่ก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปโดยไวเนาะท่านผู้ฟังเอาจากแฟนรายการเฮาที่ขอมาเพิ่นบอกว่าอยากขอฟังเพลงฮักสาวเสื้อดำเด้ว่าซั่นเอาจัดให้ตามคำขอเลยเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่นี่แล้วเอายังอยากฟังเพลงใดเติมเป็นพิเศษสามารถโทรทักทายเข้ามาหาโกสุกได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือว่าจะขอฟังเพลงหรือว่าอยากจะประกอบความคิดความเห็นผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการก็ได้เช่นเดียวกันกับเพจอคสื่อสารหรือว่าผ่านทางเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เช่นเดียวกัน

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอขอสื่อสาร
1: อ้าวจัดให้ตามคำขอแล้วเด้อกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาบอกว่าอย่าขอฟังเพลงฮักสาวเสื้อดำมาสั่นโอ้ยฮักแต่สาวเสื้อดำบ่น้อสาวอื่นบ่ฮักบ่น้อเอาเป็นกำลังใจให้พวกทุกคนน้อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เสื้อได้ว่าตอนนี้หลายบอนหลายเขตนี่ก็คิดว่าฝุ่นก็ตกบางบอนก็ยังฟ้าคึมๆอยู่เช่นเดียวกับนครหลวงวิ่งจันทร์แต่เศร้าๆมานี่ก็ตกได้เศร้าได้เนาะเอาในระยะนี้ต้องได้มันติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าล่าสุดทางเบื้องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเตือนมาแล้วว่านับตั้งแต่วันที่18ฮะวันที่21เนาะเดือนสิงหานี่ก็ให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนนี่ติดตามข้อมูลข่าวสารปิ่นประจำเกี่ยวกับเบื้องของการพยากรณ์อากาศแน่นอนและเขตใดที่มีความเสี่ยงยิ่งต้องได้เฝ้าระวังถ้าว่าพ่อแม่ประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำหรือว่าอยู่ใกล้กับห้วยห้องคลองบึงใกล้กับเขตที่มันมีความเสี่ยงนั่นแหละท่านยิ่งต้องได้ระมัดระวังเนาะสำคัญและแม่นว่าถ้าว่าเวลามันเกิดเหตุนี่แม่นเฮาจะต้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อว่ามีคำแนะนำจากทางขันถึงมาถามว่าเพิ่นว่าให้ยกย้ายก็ต้องยกย้ายเนาะเพื่ออย่างเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนบางเทื่อเขาคิดว่าโอ้ยังอยู่ยังได้อยู่บ่เป็นอย่างดอกอยู่ไปก่อนอย่างสินะแต่ว่าบางเทื่อเวลามันมาแล้วมันมาแบบกระทันหันมันบ่สามารถเอาอย่างทันได้เลยเนาะเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วอันนั้นก็ขอให้ทุกคนนี่ได้เคร่งครัดแท้ๆเนาะสำหรับเรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องดีๆอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องดีที่ไปช่วยบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพน้ำท่วมอยู่ทางแขวงสวรรคเขตอีกโดยทางคณะแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของทางแขวงสวรรคเขตเพิ่นได้มีการร่วมกับทางคณะนำของทางแขวงได้ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ทุกข์ยากโดยในบ่ายของเมื่อวันที่14สิงหาคม2026ที่ผ่านมานี้อยู่ที่บ้านนัดจานของเมืองอัดสะพังทองแขวงสวรรณเขตได้มีพิธีมอบภาพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยากซึ่งในครั้งนี้นี่ก็โดยประกอบมีทั้งบรรดาท่านรองประธานสภาประชาชนของแขวงสวรรณเขตแล้วก็มีท่านปอสุขสมพรมโนไทยกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองอัสสัมพังทองและพร้อมทั้งคณะเนี่ยเพิ่นได้ลงไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นเพิ่นจัดขึ้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างสภานมยิงของทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงและก็สภาประชาชนแขวงโดยอิงใส่ทิศซี่น้ำของทางคณะพรรคคณะน้ำของทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงเพื่อสร้างขบวนการในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสภานมยิงลาวครบรอบ71ปีให้มีบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยและก็มีความหมายสำคัญพร้อมเดียวกันนี้การมอบเครื่องในเทื่อนี้มันประกอบมีเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน100สุดคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเป็น20ล้านกีบและเพื่อไปแจกจ่ายโต๊ะให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนผู้ที่เป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากอยู่ที่บ้านนาจารและก็บ้านอื่นๆอีกเพื่อแบ่งเบาบรรเทาทุกข์และก็เป็นการให้ความกำลังใจและก็แสดงถึงความห่วงใยและก็บรรเทาทุกข์เรื่องของความยุ่งยากเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในท้องถิ่นให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวอันนี้ก็เป็นการมิแบ่งน้ำใจเนาะจากทั้งพ่อแม่อุตสาหกรรมและการค้าของทางแขวงสวรรณเขตเพิ่นนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีความยุ่งยากเนาะเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจเนาะเพิ่นพยายามสร้างกิจกรรมที่มันติดพันกับวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาตินี่สร้างกิจกรรมหลักสำคัญเป็นกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีเลยเพราะว่ามันหนึ่งแล้วมันให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยากสิ่งสำคัญและอีกอันหนึ่งก็คือมันสร้างขวัญและกำลังใจเนาะถึงแม้ว่ามูลค่ามันจะบ่หลายสิ่งของเนี่ยอาจจะบ่หลายและมูลค่าก็บ่สูงแต่ว่ามันเว้าเรื่องน้ำใจผู้ให้ก็ดีใจผู้รับก็ยิ่งดีใจเนาะเอาอันนี้เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยถึงหมดทุกคนเนาะซึ่งเป็นคนลาวน้ำกันนี่แหละเนาะท่านผู้ฟังมีแฟนรายการเฮาเพิ่นยังขอมาอันนี้เป็นเพิ่นอยากขอฟังเพลงทางอาใหญ่เฮาเพิ่นเกี่ยมให้สาวอุดมไสสาวอุดมไสว่าซั่นเอาเดี๋ยวจัดให้เด้อเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการของเฮาแล้วอย่าลืมกดมากกดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้รายการออกขอสื่อสาร MOIC สื่อสารของเฮาแน่เนาะอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารให้นําเอาข้อมูลดีๆแบบนี้ไปฮอดไปถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนทุกท่านอยู่ในขอบเขตประเทศรวมไปถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศที่รับชมรับฟังรายการของเฮาก็เช่นเดียวกัน

0: กำลังติดตามรับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังรับชมรับฟังรายการออกขอสื่อสารอยู่ในปัจจุบันนี้มีแฟนรายการเฮาเพิ่นถามเข้ามาว่าโอ้ยระยะนี้ยังมีอยู่บ่สำหรับกิจกรรมการขายอุปกรณ์การเฮียนในราคาอุ่นใจมีอยู่ทั้งใดเดอันนี้เพิ่นถามมาทั้งเบื้องของแขวงสวรรณเขตโอ้แขวงสวรรณเขตมีเด้อเนาะกิจกรรมแบบนี้แม่นเพิ่นจัดขึ้น2วันสำหรับแขวงสวรรณเขตได้จัดขึ้นวันที่18แล้วก็วันที่19มื้อนี้วันที่19เนาะหลังจากฟังรายการไปแล้วก็ไปซื้อยังทันเด้อน้องท่านผู้ฟังเนาะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้เพิ่นมีการวางแสดงสินค้าภายใต้กิจกรรมกับคืนสู่โรงเรียน Back to School ภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับบรรดาอุปกรณ์การเฮียนและก็เครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการราคาอุ่นใจแต่สิ่งสำคัญอีกอันนึงเลยแม่นว่าโอ้เว้าถึงว่าสินค้าภายในงานนี่เพิ่นก็เน้นเลยว่าสินค้าที่ผลิตภายในสินค้าของคนลาวเฮานี่แหละจะกิจกรรมนี่แม่น18เมื่อวานนี้เพิ่นขายหมดมื้อแหละมื้อนี้ก็19มื้อนี้ก็ขายหมดมื้อเช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนฮอดเวลา 16:00 น.ฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ไปยังทันบ่ยังทันเนาะสถานที่อยู่ไสสำหรับสถานที่ของการจัดงานเพิ่นสถานที่แม่นตั้งอยู่หน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าอยู่ตึก B เนาะตึก B หรือว่าตึกแผนกพลังงานและบ่อแฮเก่าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยตัวนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งนี้มันจัดโดยแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของทางแขวงสวรรณเขตร่วมกับทางของการอุตสาหกรรมและการค้านครไก่สอนเอาฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่ทางแขวงสวรรณเขตเอาอยู่ใกล้ๆสถานที่ดังกล่าวนี้เนาะก็ท่านก็สามารถไปได้เลยเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างบ่ว่าจะเป็นปื้มแบบเฮียนปื้มเขียนบิ๊กซอไม้บรรทัดยางลึบแล้วก็รวมทั้งเครื่องแบบเฮียนของนักเฮียนเป็นประเภทเสื้อขาวทรงเสื้อต่างๆในเพิ่นก็มีให้มีเกือบอีกเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้เนาะภายในงานนี้เป็นเพิ่นขายมื้อนี้มันเป็นมื้อสุดท้ายแล้วได้เนาะเพราะมันจัดกิจกรรมเนี่ยเป็น2มื้อ18แล้วก็19เริ่มแต่เวลา 8:00 น.ฮอดเวลา 16:00 น.แลงย้ําอีกครั้งสถานที่แมนยูทีแผนกอุตสาหกรรมและการค้าอยู่ที่ตึก B หรือว่าตึกทางแผนกอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นตึกเก่าเนาะตึกเก่าของทางแผนกพลังงานและโปเฮจื้อง่ายๆแบบนั้นเอ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในเขตนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนเพิ่นเนาะสำคัญแล้วก็เป็นนี่แหละโครงการตะเก่านี่ก็เป็นภายใต้ราคาอุ่นใจห่วมแบ่งปันอุปกรณ์การเฮียนให้แกน้องๆลูกๆหลานๆเอ้าจากนี้ไปท่านผู้ฟังเขาจะให้บรรทัดไปรับฟังเสียงเพลงก่อนนอกจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยมาอุ้มกันตื่น

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: กลับมาที่ห้องส่งอีกครั้งนึงมาฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเขาตื่มนี่หวังว่าคงจะถูกใจแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอมาเนาะสำหรับบทเพียงนี้และก็เห็นว่าโอ้ยใกล้เวลาจะฮอดเวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็เสื้อแน่ว่าตอนนี้หลายท่านก็อาจก็กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้ทุกคนนั้นก็เดินทางด้วยความปลอดภัยค่อยไปค่อยมาเด้อเนาะเพราะว่าหยังระยะนี้เตือนแล้วเตือนอีกย้อนว่าหยังย้อนว่ายังอยู่ในระยะของฤดูฝนฉะนั้นถนนหนทางบางบอนบางจุดก็ยังบ่สะดวกเด้มีบวกมีขุมเด้ก็การค่อยไปค่อยมาแล้วก็สําคัญเลยแม่นว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันมีแบ่งน้ําใจให้กันในการนําใช้รถใช้ถนนนี่สําคัญที่สุดเพราะว่าหยังเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนี่มันนํามาซึ่งความเสียหายทุกครั้งเลยอันดับแรกเนาะอันดับเลยบ่ว่าจะเป็นเสียเรื่องเสียเวลาก็เสียเนาะเสียเรื่องเงินค้ำก็เสียบางครั้งให้แห้งก็ถึงขั้นว่าเสียชีวิตนั้นบ่อยากได้ยินข่าวนี้แต่ว่าจำเป็นต้องได้เว้าย้อนว่าอยากให้ทุกคนนี่เอาใจใส่เรื่องนี้เพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุในระยะนี้ท่านผู้ฟังระยะนี้ต้องได้เฝ้าระวังตื่มเป็นพิเศษเลยเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าในระยะนี้ยังอยู่ในระยะของฤดูฝนทางเบื้องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือน18วันที่18ท่านผู้ฟัง18หาวันที่21สิงหาคมนี้8แขวงแม่นให้เกี่ยมรับมือกับฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันในขณะที่บางบ้านบางเมืองของบางแขวงสภาพน้ำท่วมเริ่มลดลงแต่น้ำกำลังมาใหม่อีกเอิ้นมันจะท่วมข้างสองได้บัดนี้ต้องได้เกี่ยมรับมือเกี่ยมพับมือในจุดนี้เป็นเกี่ยมพับมืออย่างสำคัญเลยเป็นเขาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนโมเนาะแล้วข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องท่านจะต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันบางครั้งก็มีกระแสออกมานะบางเทื่อก็ไปเอาข่าวเก่าออกมาลงในสื่อของออนไลน์ก็สร้างความแตกตื่นให้กับพ่อแม่ประชาชนผู้ที่บางเทื่อเอิ้นว่าบ่ฟังหน้าบ่ฟังหลังเลยเนาะโอ้ยแชร์ต่อแบ่งปันต่ออันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มันผิดเนาะและเฮาถ้าว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวท่านจะต้องได้ติดตามอย่างละเอียดว่าแหล่งข่าวนี้มาจากไสน่าเชื่อถือได้หรือบ่เนาะถ้าว่าฮู้ว่าโอ้เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อได้บัดนี้เฮาต้องได้ปฏิบัติได้เนาะ8แขวงที่ว่านี่ท่านผู้ฟัง8แขวงที่ว่านี่แม่นรวมมีแขวงหัวพันแขวงหลวงน้ำท้าแขวงบ่อแก้วแขวงหลวงพ่อบางแขวงสัญญบุรีแขวงบุรีคำไซแขวงคำมวนแขวงสวรรณเขตทางเบื้องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือนว่าจงให้มีสติและก็ระมัดระวังเกี่ยมพร้อมรับมือก่อต่อกับสภาพที่จะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่อาจจะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนน้ำท่วมอังในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงแม้นต้องได้มีการกวดสอบสภาพอากาศสภาพถนนหนทางรวมไปถึงสภาพยานพาหนะก่อนที่จะออกเดินทางแล้วก็แจ้งเตือนดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ามีห้องความกดดันอากาศต่ำห้องฝนจะพาดผ่านทางภาคเหนือและก็ทางภาคกลางของประเทศลาวเฮาปองเข้าสู่ย่อมความกดดันของอากาศต่ำที่ยังปกคลุมอยู่ทางภาคเหนือของเวียดนามและสมทบกับลมมรสุมตาเวนตกเสียงใต้พัดปกคลุมพร้อมทางมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นซึ่งอาจจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเรื่อมในระดับคอยหาปานกลางหรือว่าหลายในระดับในหลายท้องถิ่นเนาะฉะนั้นต้องได้ระมัดระวังเอานี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการออกข้อสื่อสารถ้าผู้ฟังเฮามาเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีก็ไล่หลังพอสมควรแต่ว่าก่อนจะจากลากันมื้อนี้ให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเนาะจักหน่อยเฮามาขอบลากันอีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่เอากำลังก้าเกี่ยมกันกินอาหารอยู่หรือว่ากำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ก็ขอให้รับประทานอาหารเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยอ้าวกับบทเพลงฮักสาวจูซำเพิ่นว่า

หักสาวจุซ้ำพร้อมกับการแก้เกี่ยมกินอาหารเที่ยงในมื้อนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานด้วยความแซ่บซ้อยรับประทานด้วยความเบิกบานมวลซื่นเอาท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการแล้วอย่าลืมเด้อกดมากกดแบ่งปันกดติดตามไฮแดนรายการออกขอสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารเดินทางมาฮอดระยะเวลาที่ต้องได้จากลาแต่ว่าบ่เป็นอย่างลากันมื้อนี้มื้อใหม่ก็มาพบกันใหม่เนาะกับรายการพวกเราและก็ขอฝากรายการไว้เช่นเคยเนาะท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังรายการบ่ว่าจะฟังตอนที่ออกอากาศอยู่หรือว่าท่านใดกลับคืนมาฟังตอนที่มีเวลาอันเหมาะสมสำหรับตนเองก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันกับมีทางเป็นเพลงรายการทุกท่านพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้โฆษกพร้อมกับทีมงานขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีได้นักให้คณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นของคนละน้ำทาเอาใจใส่เวียงงานประกันชาติป้องกันความสงบหองประธานประเทศเยี่ยมยามโครงการห้วยทรายบริษัทผู้เบี้ยการจัดตั้งตาแสงอยู่แขวงสวรรณเขตยังพบความยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านจะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นเมียนมากวดพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกหลายกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต10คนปริมาณน้ำมันดิบในสั่งสำรองของสหรัฐอเมริกาลดลงต่ำสุดในรอบ40กว่าปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้พบปะเยี่ยมยามสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติโดยได้ขับเกียรติต้อนรับจากสหายอนุภาพตุนาลมขนาดเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะภาคและคณะนำสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในโอกาสนี้สหายอนุภาพตุนาลมได้รายงานย่อเกี่ยวกับสภาพรวมและมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในระยะผ่านมาการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามของสหายทองลุนศรีสุริตครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านยุทธศาสตร์การก่อสร้างบำรุงพนักงานซึ่งเป็นกำลังแห่งลักแหล่งของผักและหลัดสหายทองลุ้นศรีสุริตได้ตีราคาสูงต่อความพยายามของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในการเป็นศูนย์กลางแห่งการค้นคว้าทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารอย่างแท้จริงประกอบส่วนสร้างพนักงานในโครงเขตต่างๆให้มีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นพร้อมทางเน้นหนักให้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติสืบต่อเป็นกำลังแห่งสำคัญในการยกระดับความรู้ความสามารถด้านการนำพักของพรรคเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานสร้างทันแถวนักคนกลัวนักวิจัยการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงโครงการหลักสูตรให้ทันสมัยและหันเปลี่ยนการสิ้นสอนไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ความกันเป็นใจกลางผันขยายโครงการการเมืองของพรรคสวยศูนย์กลางภาคคนกลัวทฤษฎีวิทยาศาสตร์ในระดับสูงและเป็นใจกลางคนกลัวสร้างนิพนธ์ครบสุดไก่สอนพรหมวิหารให้สำเร็จโดยไวเพื่อนำเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติยกสูงคุณภาพการบำรุงสร้างพนักงานด้านการเมืองแนวคิดวิชาเฉพาะและด้านวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของกงจักรภาคและรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2: โดยเฉพาะมายังบรรดาอาจารย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ผู้ด้วยข่าวในสถาบันการเมืองของพวกเราเองเป็นสถาบันสูงสุดของเป็นพระราชาซึ่งเราเป็นแบ่งแยกในแง่การศึกษาคุณก่อนวิทยาศาสตร์การปรับปรุงข้อสารวัตถุการเรียนการสอนแต่ตัวจริงยุคสมัยการควบคุมมาต่อไปท่านกำลังกับสมัยถ้าขอข้อมูลไปเรียนผู้มาสร้างการรู้คุณก็ต้องไปพักผู้เปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้ไม่ปฏิตามผู้มาเรียนก็ต้องเป็นที่วิสัยทัศน์กว่าใคร
1: การเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศครั้งนี้เป็นการปลุกระดมน้ำใจปฏิวัติเพิ่มทวีความหนักแน่นทางด้านทฤษฎีการเมืองและแนวคิดให้แก่ทันแถวครูอาจารย์และพนักงานการนำคุ้มครองเพื่อรับประกันให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองสอดคล้องกับมติของพรรคในระยะใหม
0: ่เมื่อวานนี้อยู่สมุทรสอนคนเหล่าน้ำทาทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอลมการนำเลยพนักงานรักแรงของคนเหล่าน้ำทามีราคาพระแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงนำพาคณะเข้าร่วมรับฟังพลโทค้ำกิ่งพุยลามณีวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนขวัญน้ำทาได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของขวัญน้ำทาเห็นว่าทุกแขวงสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นเศรษฐกิจขยายตัวสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานในระยะ6เดือนต้นปีนี้สามารถจัดเก็บรายรับเข้าองค์ประมาณได้ทั้งหมด 2,210 ตึกกว่ากีบเท่ากับ 58.4 ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้200ตึกกว่ากีบเท่ากับ 26.24 ส่วนห้อยของแผนการปีเอาใจใส่สุกโยส่งเสริมการปลูกข้าวนาแซงนาปีและผลิตพืชเสบียงอาหารส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเด่นกว่ามูเป็นขบวนการปลูกอ้อยอยู่เมืองสิงห์และเมืองร้องได้ผลผลิตเกือบ1 ล้านต้นและเก็บกู้นำยางพาราได้ 77,485 ต้นวิกงานอุตสาหกรรมและการค้ามีการขยายตัวพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงรักษาก่อสร้างและซ่อมแปลงพร้อมเดียวกันนั้นได้เอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะการศึกษาและการบริการด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมโดยเน้นนักให้คณะพักคณะน้ำแต่ละคันเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเพิ่มห้อยโดยสุ่มใส่แก้ไขปัญหาสแกมเมอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธศึกและอื่นๆพร้อมทั้งหันกำลังลงก่อสร้างหากฐานการเมืองสืบต่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5 ปีครั้งที่10การจัดตั้งผ่านขยายมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและมติ02ของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นแผนการแผนงานอันละเอียดมีโครงการมีคาดหมายสำเร็จเพื่อลดพ้นการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศกะเกียมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียกงาน3สร้างหันการเก็บและหับแบบทันสมัยจัดเก็บและหับข้อมูลประมาณจากฐานที่มีแล้วให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเอาใจใส่ขยายฐานรายรับใหม่มีความมั่นคงยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการลงทุนคุ้มครองการขุดค้นเหตุธาตุตามคำสั่งเลขที่06/นย.และคำสั่งฉบับเลขที่46/นย.โดยมีการติดตามกฎกาและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ดีกระเกียมคมพร้อมให้แก่การนำใส่หลักสูตรสามัญศึกษาระบบใหม่6+3+3พร้อมทั้งเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเพิ่มทวีการติดตามรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนาสิ่งมือแห่งงานการคุ้มครองคนต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบสืบต่อเอาแต่ใส่ผัวพันหัวมือกับประเทศใกล้เคียงเพื่อยัดเยียดการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้มอบทุนและเครื่องช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้องค์การปกครองของลำพาอีกจำนวนหนึ่ง
1: ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งในวันที่17 สิงหาคมนี้มีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ห่วมติดตามนำโดยได้หับการต้อนรับจากท่านเดวิดริชผู้อำนวยการใหญ่บริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดพร้อมด้วยทีมงานของบริษัทท่านเดวิดริชได้รายงานสภาพรวมโดยสังเขปการดำเนินของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดในระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานร่วมมือกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลายาวนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตแร่ธาตุมาถึงปัจจุบันภายในขอบเขตสัมปทานของบริษัทได้ดำเนิน2โครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและโครงการภูคำบ้านน้ำย้อนซึ่งโครงการห้วยทรายได้ปรุงแต่งคำเงินแทงผสมเริ่มดำเนินมาแต่ปี2012คาดว่าจะขยายไปจนถึงปี2034ตามอายุแผนการของโครงการส่วนโครงการภูคำผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาแต่ปี2008บริษัทได้ประกอบส่วน1,250,000 ดอลลาร์ในการเสียพันธะอากรค่าทรัพยากรแห่ธาตุและเงินปันผลให้รัฐบาลได้ประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยทางอ้อมโดยการจัดซื้อหลายกว่า3,800,000 ดอลลาร์พัฒนาสุมสนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขพื้นฐานโครงสร้างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาสมสนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงสมบูรณ์เป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์ต่อปีนอกนี้ยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้คะแนนการบ่แฮโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวปัจจุบันพนักงานภายในบริษัทมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนคนลาวกว่าเอา93ส่วนห้อยของจำนวนพนักงานทั้งหมดท่านนางเวียงทองศรีพันดอน ได้เรียกร้องมายังบริษัทผู่เปียไมนิ่งจำกัดจงสืบต่อสุขญูสวยเหลือแขวงซื่อสมบูรณ์ให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงได้เข้าถึงการศึกษาและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสืบต่อการพัฒนาอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและซอกหาพลังงานทดแทนคืนเส้นดินน้ำและอื่นยกระดับคุณภาพของแรงงานคนลาวและหับเอาคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทให้หลายขึ้นเพื่อให้เขาเจ้ามีรายหับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าดีขึ้นเถื่อละเก่า
0: การสร้างตาเสียงอยู่แขวงสวรรณเขตยังมีความหนุงยากและสิ่งทางท้ายบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นท่านบุญจวมอุบลบุตรเสด็จเลขาพรรคแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการหันเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานอยู่ตาแสงเห็นว่าบางตาแสงการซับซ้อนหน้าที่เวียกงานก็คือการกำหนดความประกอบบุคลากรบ่เกิน8คนเฮ็ดให้พนักงาน1คนต้องแบกหาบและหับผิดชอบหลายเวียกงานพร้อมกันพนักงานนำพาคุ้มครองที่ส่งไปประจำอยู่ตาแสงต้องไปพัฒนานำพาแก้ไขวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีการหันเปลี่ยนบางตาแสงยังพบความยุ่งยากทางด้านห้องการเฮ็ดเวียกพาหนาหับไส้อุปกรณ์และอื่นๆบ่เพียงพอ
3: การทั้งพนักงานร่วมกันอยู่กระแสนี่ไม่จะให้มีการทั้งเดือนหลักฐานนั่นเองเพราะเขาเน้นใจเพื่อได้ให้พนักงานนักภาพคุณข้อที่ส่งลงไปต้องเป็นหลักพัฒนาทำภาพแก้ไขวิธีชีวิตของประชาชนให้มีการทั้งเดือนนักภาพประชาชนทำมาหากินแบบปันอันนี้มันจุดหนึ่งของเขามีอุปสรรคหลายเรื่องพวกนี้พนักงานนักภาพคุณข้อที่จะประเทศนาทีเราการสร้างไปสร้างไปต้นๆนะอันที่สองเขาลงใกล้ระหว่างศูนย์กลางแข็งเมืองนี่มันก็ท่านละเอียดเราจะพ่อการขันการงานศูนย์กลางลงแข็งแข็งลงเมืองเมื่อลงบาทหรือว่าแข็งลงบาทโดยตรงโลกกระแสนี่มันควรมันวิ่งลงไกลการหรือว่าร้ายเราเข้าเกี่ยวกับท่านละเพราะเพื่อสร้างเกณฑ์ครบที่เป็นกระแสถ้าว่ากระแสครบคนเป็นรัฐกรมันก็สี่ร้อยคนดังนั้นประเด็นเรื่องที่จะประกอบความตัวมันยากไปอันที่สามอันนี้เมื่อหากฐานบาทที่นิคมมันเองมันก็คิดท่านประกาศสั่งตัดกระแสของผู้มือของการโดยเฉพาะในบ้านดูความเล่าในบ้านดูหนังสือประชาชนผู้ภาษาลาวมันต้องเอาไปแก้ภาษาอีกเพื่อที่จะให้แต่ละกระแสที่มีปัญหานี่อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นว่าการสั่งตั้งการควบคุมบุคลากรกระแสที่ท่านต้องควบคุมการจะตั้งฐานบ้านโดยเฉพาะเป็นประธานห้องประธานบ้านตามบทนำของการจะตั้งศูนย์กลางอันนี้ครับประจวบเสนอว่าตรงนี้เป็นปัญหาร้ายเราจะต้องถ่ายทอดต่อการควบคุมสังกัดกระแสของเขาคือการแก้บางระบบลงไป
0: ท่านบุญจมอุบุญประเสริฐในหู้ตื่นมาในต่อหน้าจะสืบต่อสุขยุ่งให้คณะพักคณะนำขันเมืองเอาใจใส่คนควบบุคลากรให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของคณะเลขาธิการส่วนกลางพักและคำแนะนำของคณะจะตั้งส่วนกลางพักอย่างเข้มงวดในท้ายปีนี้จะประกาศสั่งตั้งตาแสงให้สำเร็จ67ตาแสงในทั่วแขวงสวรรณเขต
1: 5ปีผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นได้เสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายสิทธิมะยิงสิทธิเด็กเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10นับแต่2006หา2030มีทั้งหมด11ตัวซีบอกในโอกาสรายงานต่อกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็ก2021หา2025และวางทิศทางแผนการปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบรมนีที่นครหลวงวิจันทน์ท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาได้สำเร็จแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่4และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่3แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลดละความหุนแหงต่อมหญิงและเด็กหญิงพร้อมทั้งสร้างขอบการติดตามและประเมินผลแนะนำและสุกญูคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมหญิงแม่และเด็กในขั้นแห่งการและท้องถิ่นและอื่น
4: สำเร็จทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่5 2026 2030แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4 2026 2030และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อปกป้องและลดละความรุนแรงต่อแม่หญิงและความรุนแรงต่อเด็กครั้งที่3เนาะ5ปีอย่างครั้งที่3 2026 2030 ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าพันอยู่กองประชุมรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมถือว่าได้สำเร็จการสร้างมาตรฐานดำเนินงานการประสานการคุ้มครองประสานและการส่งต่อแม่ยิ่งและเด็กยิ่งที่ถือข้อหาจากข้อมูลแห่งมาตรฐานดำเนินงานการช่วยเหลือแม่ยิ่งและเด็กที่ถือข้อมูลแห่งในกระบวนการยุติธรรม
1: ท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาได้สำเร็จคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยหนุ่มและได้ฝึกอบรมให้นักเรียนสั้นมัธยม5ครั้งมีเด็กได้ฝึกอบรมจำนวน190กว่าคนรวมทั้งสำเร็จคู่มือแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขความมุนแหงในโรงเรียนและฝึกอบรมให้คณะอำนวยการและนักเรียนจำนวน8โรงเรียนใน8แขวงทั่วประเทศคือพงศาลีหลวงพะบางหัวพันเสียงขวางเสกองแขวงอัตตปือและนครหลวงจันทน
0: ์การสิ้นนำพาในการก้าเกียมได้ดำเนินกรมประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคทั่วกองทัพอยู่หักฐานพรรคยังมีข้อคงค้างบางด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขพลโทวงศ์สอนอินปันพิมพ์รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพให้ฮู้ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อคงค้างเป็นต้นการกระเกียมด้านเนื้อในบทรายงานการเมืองส่วนหลายยังบ่ทันกำหนดจะแจ้งบรรดาหน้าเวียกยศสุมบ่ทันแทดเหมาะกับจุดพิเศษของกลุ่มกองของตนการกระเกียมบุคลากรยังพบความยากและเป็นปัญหาท่าทายเนื่องจากบุคลากรอยู่คันหักฐานพักท่าเทียบใส่นิติกรรมที่คันเทิงวางออกส่วนหลายบ่ทันสามารถตอบสนองกับความเฮียกห้องต้องการและปัญหาอื่น
3: ๆไปเห็นครูกับผลสำเร็จในการกระเกียมในลำเลิศของกระทรวงใหญ่หักฐานพักที่ขึ้นกับองค์คณะพักกระทรวงของประเทศนั้นบอกว่าได้เกียมในจุดกองของของขาดจำนวนหนึ่งเป็นต้นการจัดการเผยแพร่ซึ่งคำสั่งแนะนำของคำเพิ่งเกี่ยวกับการกระเกียมและลำเลิศของกระทรวงใหญ่สามขั้นของพักของคณะพักก็คือการจัดการหักฐานพักจำนวนหนึ่งนั่งซักซ่าบทท่านลึกซึ้งบทท่านและเหตุให้เวลาจัดการปฏิบัตินั่งประทันมีความเป็นเอกภาพกันกระบวนการต่างๆในคำนับตอนของประชุมใหญ่บทันก็คลื่นแข็งต่อเนื่องจนในนั้นกระบวนการมีบาดขึ้นบาดลงว่าเป็นปกติแต่การกระเทียมเนื้อในนั้นมีลักษณะมากมายหลอดแดกบทันแข็งเนาะกับจุดพิเศษในหน้าที่การเงินของกรมกองและกับบทันตอบโจทย์ในปัญหาตัวจริงของการนับและดำเนินซึ่งการเมืองท้ายสมัยของคณะพรรคแต่ละขั้นนั่งเก็บเดือดร่วมทำลักษณ์จงเจือมากมายและกับโอกาสตำหนิส่งข่าวซึ่งกันและกันการกระเกียมบุคลากรสมัครเข้าในคณะพรรคชุดใหม่หรือว่าอาคารพรรคนั้นพบความมั่นยากเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ยังประกอบแต่ถือตามหลักฐานเงื่อนไขของผู้สมัครเลือกตั้งเข้าในคณะพรรค
0: พลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะเพิ่มทวีการนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดกับบรรดาหักฐานพรรคในการกระเกียมและดำเนินของบทสมใหญ่แต่ละขั้นของพรรคให้ถูกต้องตามนิติกรรมที่ได้กำหนดไว้ถือสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าเป็นคณะพรรคแต่ละขั้นให้รับประกันครบตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีทีสโมสรแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมกฎระเบียบผักประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ให้พนักงานลักแรงอ้อมคางแขวงโดยการเข้าร่วมของสหายค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงมีบรรดาสหายกรรมการประจำผักแขวงกรรมการผักแขวงและผักส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
5: โอกาสดังกล่าวสายอ่อนจันทร์คำพาวงห้องเลขาผักแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ให้เกียรติขึ้นเผยแพร่คำแนะนำและกฎระเบียบของผักประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ซึ่งประกอบมี15หมวด64มาตรากฎระเบียบดังกล่าวเพื่อแนะนำอธิบายเนื้อในคำศัพท์บางประโยคคำเว้าที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบของผักอย่างจะแจ้งเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะผักสมาชิกผักเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะผักสมาชิกผักกำแน่นหาผู้เข้าใจลึกซึ้งเป็นเจ้าการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบของผักประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อย่างเข้มงวดเป็นบนอิงให้คณะบริหารงานผักแต่ละขั้น นำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้สมาชิกพรรคทุกสหายได้รับผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบเป็นบนอิงให้แก่การจัดตั้งพรรคนำพาจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นเอกภาพในทั่วพรรคและทันเวลาที่กำหนดไว้ในสายศึกษาพรมและยกระดับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของพรรคเป็นการเตือนสติและเพิ่มพูนคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติความรับผิดชอบและระเบียบวินัยของพนักงานสมาชิกพรรคให้สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในระยะใหม่แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงรงลำทา
1: ต้นเดือนสิงหาคมนี้ทานเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงบริคำไซนำโดยทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานวิไซภูมิหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยแขนงการเกี่ยวข้องและแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงบริคำไซลงติดตามดินเจือนถมเส้นทางเลขที่ 8R ภูผามานอยู่เมืองคุณคำแขวงขมวนเนื่องจากได้หาผลกระทบจากการมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายมือ
6: ได้ก่อให้เกิดมีดินโซเจือนทั้งหมด9จุดมีความยาว400เมตรเส้นทางถูกกัดเซาะเสียหายหนัก7จุดมีหลวงยาว435เมตรในนั้นมีการเซาะหน้าทางเข้าคัว1จุดยาว20เมตรห้องระบายน้ำข้างทางเสียหายเปเพทั้งหมด2ข้างทางมีหลวงยาวทั้งหมด 3,500 เมตรจุดน้ำท่วม5จุดความยาว 3,200 เมตรต่อกับสภาพการเดินก้าวทางกระทรวงยุทธการและขนส่งก็คือการนำแขวงบุรีคำไซได้สมทบกับแผนกยุทธการและขนส่งแขวงและผู้รับเหมาได้แก้ไขอย่างหีบด่วนในมือเกิดเหตุเห็นว่าสภาพเส้นทางถูกเปเพอย่างหนักหน่วงบ่สามารถเปิดการสัญจรได้เถื่อปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามแก้ไขโดยเฉพาะแม่นจุดดินเจือนกิโลเมตรที่31บวก600ที่ทะลุบ่อสอดย้อนมีหินใหญ่จำนวนหลายอยู่หน้าทางจะต้องได้ใส่4เจาะระเบิดสำหรับเส้นทางที่ถูกกัดโซ่จะได้ถมห้องน้ำแก้ไขการสัญจรรถเบาให้เที่ยวได้ปกติในวันที่8สิงหาคม2026ทางนี้ก็เพื่อแน่ใจเหตุให้การสัญจรได้เที่ยวได้อย่างเป็นปกติส่วนมูลค่าของความเสียหายแม่นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บกำข้อมูลสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
0: ต่อไปเสนอทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
7: ์ห้องความกดอากาศต่ำยังผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยุทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาต้องนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกัน

0: ในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยี่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าในระหว่างเดือนมังกรหากรกฎปีนี้เมียนมารายงานว่ามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหลายกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต10คนโดยเฉพาะเขตย่างกุ้งกวดพบจำนวนผู้ติดเชื้อหลายที่สุดกว่า 2,000 คนดร.จอการก้องห้องผู้อำนวยการใหญ่กรมสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025พยาธิไข้เลือดออกเป็นพยาธิติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนำเชื้อมักกวดพบการแพร่ระบาดสูงสุดในระยะเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหา
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวันเดียวกันนี้กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองลดลง5ล้าน3แสนถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาลดลงในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1982ยิ่งตามข้อมูลจากกระทรวงเกี่ยวข้องระบุว่าวันที่14สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำมันดิบในสางสำรองจำนวน293ล้านกว่าถังได้หลุดลงจาก298ล้านถังเมื่ออาทิตย์ก่อนในขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบล่าสุดประกอบด้วยน้ำมันดิบชนิดวิทคุสจำนวน100ล้านกว่าถังและน้ำมันดิบชนิดซาวคุสจำนวน192.5 ล้านถังนอกจากนั้นข้อมูลจากสำนักงานสื่อสารด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาหรือ EIA ยังได้แสดงให้เห็นว่าครั้งล่าสุดที่สร้างสำรองมีน้ำมันหน่อยกว่านี้แม้นเดือนธันวาคม1982ที่ผ่านมา
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกอยู่มาเลเซียในแต่ละปีสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจสังคมประมาณ30ตื้อริงกิตหรือประมาณ3ตื้อดอลลาร์ในปี2025ทั่วประเทศมาเลเซียมีผู้เสียชีวิต 6,537 คนจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเฉลี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิต18คนต่อวันตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรและผู้ซ้อนท้ายแม่นกลุ่มหลักที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปี2025มีผู้ขับขี่รถจักรและผู้ซ้อนท้ายเสียชีวิต 4,340 คนความเอา 66.4 ส่วนห้อยของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบกทั้งหมดขณะเดียวกันรถจักรความเอาประมาณ 13.7 ส่วนห้อยของพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกประมาณ 80.6 ส่วนห้อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของคนส่วนที่ยังเหลือแม่นเกี่ยวข้องกับถนนหนทางและพาหนะ
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
3: สลองเหลาทะลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า แจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบ

0: และยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมุนค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
2: ว้าเป็นได้เลยล
1: ่
2: ะ
1: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเฮาก็ยังเพิ่นฮู้อย่างหลายซ้ํานะ
2: ตามเชื่อฮู้แม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจําได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเฮา
1: เอ้าแล้วเฮาจะติดตามได้แบบนี
2: ้รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ป้าถกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
2: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินกีบเงิน
6: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้ออกการนิทานที่หับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำในบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้มื้อนี้ทั้งรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากทานพบพอกันในมื้อนี้สำหรับท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมเนาะการรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากรับฟังการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทั้งเพจของทั้งเพจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่ามิตรรายการท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าติดตามได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lac.gov.la และเข้าสู่ในจางทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังจะพาบรรดาทานไปรับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียกงานลักทรัพย์นอกจากนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-21-7770และผัวพันเรียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ021-260-283นอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนเป็นเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการทานใดที่มีความสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกงานหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้เบอร์โทรแมน1602เด้อมีรายการสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการพวกเขาก็มีข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังและนอกจากนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการก็มีสารณฮู้นำมาฝากซึ่งจะเป็นสารณฮู้หัวข้อใดนั้นท่านสามารถรับฟังได้ในระยะสุดท้ายของทางรายการตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
7: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
5: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากับกรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
7: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
5: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
7: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงหยังนะอ้าย
5: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
7: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
5: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านใดที่มีความสนใจเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์สายด่วนกเมน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้และอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเมื่อนี้นำเสนอในมาตรา1และมาตรา2ในมาตรา1นี้ก็เว้าถึงจุดประสงค์สำหรับข้อตกลงฉบับนี้ก็ได้กำหนดที่ตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ของประกอบการจัดตั้งบุคลากรแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามและกวดการเวียกงานหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิผลในไซพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนอกจากนั้นมาตราสองก็ได้เว้าถึงที่ตั้งภาระบทบาทซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่าสคคสมีสื่อเป็นภาษาอังกฤษแมน Lao Security Commission Office เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่า LSCO แมนกงจักรัฐที่มีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นทั้งองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะแมนอยู่ภายใต้การซี้นำน้ำพาโดยกงของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนการเคลื่อนไหวเวียกงานการจัดตั้งด้านการเมืองแนวคิดและงบประมาณแมนอยู่ภายใต้การนำพาของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามกวดการเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของภาคกฎหมายกฎระเบียบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวผู้อย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร02141922บริษัทหลักทรัพย์ทคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร02126-5483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร02126-5461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศในมีรายการได้รับฟังเป็นประจำเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่3ได้เว้าเกี่ยวกับหน้าที่ซึ่งหน้าและขอบเขตสิทธินี้ท่านผู้ฟังมีคือ 1. คนคั่วเสื่อมซึมและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมติคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องงานที่พัวพันถึงภาระบทบาทก็คือความรับผิดชอบของตนเพื่อหันเป็นแผนงานโครงการและแผนการละเอียด 2. คนคว้าเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันเทิงพิจารณา 3. คนคว้าประสานงานวิธีการและรูปการในการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์ให้แก่มวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. คนคั่วขึ้นแผนงบประมาณประจำปีและแผนความต้องการด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันเทิงพิจารณาหับห้อง 5. คนคั่วการเสนอขออนุญาตจุสัวขาวหรือวายกเลิกการออกจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมทั้งติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณา 6. คนคว้าการเสนอขอสั่งตั้งจุสัวขาวและยกเลิกกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวกองทุนเพื่อการลงทุนดังกล่าว 7.คนคว้าเสนอขออนุญาตดำเนินธุรกิจจดสัวขาวหรือถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์สาขาและหน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าว 8. คนคว้าการเสนอขอหับห้องการเคลื่อนไหวธุรกิจจุสัวขาวหรือถอนใบหับห้องการเคลื่อนไหวธุรกิจของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินธนาคารดูแลทรัพย์สินบริษัทกวดสอบบริษัทจะลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เคารพนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง ตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นำเสนอในมาตราที่3เว้าถึงนาทีอิงใส่ในหมวดที่2ท่านผู้ฟังนาทีและขอบเขตสิทธิ์มีรายการทานใดทีได้หับฟังผ่านไปแล้วถ้าว่ามีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทร021-260-283ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ทานได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์หรือว่าสนใจอยากฮู้ว่าบริษัททีสักสวนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถึกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์สายด่วน1602ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจในการลงทุนนี้ท่านผู้ฟังก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีที่ไปที่มาน่าเชื่อถือได้หรือบอถ้าว่าบ่มั่นใจก็ให้โทรสอบถามทั้งเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เพิ่มเติมได้ท่านผู้ฟังในมงเวลาราชการเมื่อเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วซึ่งระยะนี้เป็นประจำพวกเราก็ได้นำเอาสารณหู้มาฝากประทานมื้อนี้นำเอาข้อมูลสารณหู้สิ่งดีๆเกี่ยวกับ6ความสมดุลของชีวิตเฮ็ดให้ชีวิตของเฮานั้นมีความสุขสมบูรณ์ขึ้นนั่นก็คือ 1. ทางด้านสุขภาพและห่างกาย 2. การงานและการเงิน 3. การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง 4. ครอบครัวและความสัมพันธ์ 5. สภาพแวดล้อมและสังคม 6. ความสุขที่แท้จริงเกิดจากจิตวิญญาณของตัวเฮาเองนี่คือ6ความสมดุลท่านผู้ฟังที่จะเฮ็ดให้ชีวิตของเฮานั้นมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นบ่ว่าจะการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังในการปรับความสมดุลแน่นอนแหละเนาะคนเฮาก็ต้องได้เบิ่งตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพทางกายจิตใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าว่าเฮามีสุขภาพแข็งแรงดีมีจิตใจแจ่มใสในการเฮ็ดเวียกสร้างเวียกเฮ็ดงานทำการหาอยู่หากินนี้ท่านผู้ฟังจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะและนี่ก็คือสารานาหูจากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบัตรทานเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และธนาคารแห่งสปป.ลาวปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจะนำข้อมูลวิจารณ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนในวันที่18สิงหานี้ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักและลมพัดแรงในระหว่างวันที่18ถึง19สิงหานี้เนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่แขวงภาคกลางลงหาภาคใต้เขตเตือนภัยสีเหลืองฝนตกปานกลางหาตกหนักแขวงพงศาลีมีเมืองใหม่พงศาลีสัมพันธ์และเมืองขวาแขวงหัวพันเมืองหัวเมืองและเมืองกวนกวนหลวงพะบางเมืองเสียงเงินเมืองนานและนครหลวงพะบางแขวงอุดมไซเมืองปากแปงและเมืองงาแขวงไซสมบูรณ์เมืองลงสารและเมืองลงแจ้งแขวงสยามบุรีเมืองปากลายเมืองหงสาเมืองสยามบุรีและเมืองเสียงหอนแขวงอัตปือเมืองคูวงเมืองซานไซและเมืองสนามไซเขตเตือนภัยสีแดงฝนตกหนักหลายและลมพัดแรงมีบริกรรมไซเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองเวียงทองแขวงคำมวนเมืองท่าแขกเมืองบุรพาเมืองหินบูรเมืองนากายเมืองยมราชเมืองขุนคำเมืองมหาไซเมืองเสบังไฟและเมืองไซบัวทองส่วนแขวงสมุทรเขตมีเมืองพินเมืองนองเมืองวิลาบุรีและเมืองสนบุรีดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในเขตที่มีความเสี่ยงดังกล่าวมีสติระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงฟ้าผ่าน้ำท่วมสุน้ำท่วมอ่างและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ขอให้ติดตามข่าวจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงมากับเพลงสากลม่วนๆพร้อมโดยลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่19เดือนสิงหาปีคศ2026พศ2569กลางๆอาทิตย์กันอีกแล้วท่านผู้ฟังเวลานี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไวเนาะบ่พออะไรก็เข้าฮอดสู่เดือนสิงหาหรือว่าเดือน8กันแล้วเนาะเฉพาะเดือนนี้ฟ้าฝนกำลังเล็งตกลงมานี่เนาะก็คือว่าเข้าสู่ระยะกลางเดือนนั่นน่ะกลางฤดูฝนนั่นเองเดือน7เดือน8เดือน9ท้ายๆเดือน9ฝนจึงค่อยเซาค่อยซาแม่นบ่สังเกตแต่ละปีอาจจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะทางหน่วยงานพยากรณ์อากาศเพิ่นก็ประกาศแจ้งเตือนผู้ใดเดินไปเดินทางไปทั้งใดมาทั้งใดโดยเฉพาะแม่นขึ้นทางภาคเหนือเขตที่ว่ามีผู้มีผ่าลายๆให้ระมัดระวังเนาะฝนตกลงมาดินอุ้มน้ำบ่ไหวก็เฮ็ดให้ดินทลายลงมาเฮ็ดให้ดินเจือนหรือว่าดินสไลด์เนาะลงมาปิดถนนหนทางบางเขตก็สิมีฝนตกหนักแล้วก็เฮ็ดให้น้ำท่วมกระทันหันก็มีเช่นเดียวกันนอกจากฝนตกน้ำท่วมดินสไลด์แล้วก็ยังมีแจ้งเตือนจากสาธารณสุขให้ระมัดระวังเรื่องของพยาธิพยาธิโดยเฉพาะเป็นพยาธิไข้หวัดใหญ่และก็พยาธิโควิด-19เห็นมีรายงานติดกันหลายคนอยู่ได้เนาะอาการจะคล้ายๆคือกันนี่เนาะเป็นเรื่องพยาธิไข้หวัดนี่ไงกับนี่ก็มีเป็นวัดเป็นไอจามแน่บางคนเป็นโควิดแก่ลิ้นบ่ได้รสชาติบ่หรือว่าดังบ่ได้กินบ่จังซี่ระมัดระวังกันไว้เนาะถ้าว่ามีอาการคือจังที่เคยเป็นมาก็ให้ไปหาหมอหาแพทย์ด่วนถ้าว่ากวดพบเป็นปวดทันแล้วก็ดีกลับคืนมาเป็นปกติเนาะท่านผู้ฟังท่านว่าเรื่องสุขภาพนี่การที่ว่าบ่มีพยาธิก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐพวกผู้เฒ่ามักเว้ามักว่ากันเนาะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz มาหาฟังเพลงทักทายกันในระยะทำยิดกันสักก่อนทักทายกันด้วยผลงานเพลงเก่าๆซาซาซึ้งๆWithin You Will Remain กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

และที่พันไปนั้นก็เป็นบริการดีๆจากลาโทรคมอย่าลืมเนาะยิ่งสมัครหลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับออกของรางวัลซึ่งลาโทรคมเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าเนาะแจกโชคให้ลูกค้าเฉพาะลาวโทรคมแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปีมูลค่าของรางวัลก็สูงถึง4ตื้อกีบเนาะโดยเฉพาะแม้นแจกทุกๆเดือนนี่สำหรับลูกค้าที่ว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลแจก100ล้านกีบต่อเดือนสำหรับมูลค่าของรางวัลและท้ายปียังแจกรางวัลใส่ข้อคำมูลค่าสูงถึง300ล้านกีบเนาะแล้วเป็นการเฉลิมฉลองลาโทรคมครบรอบ30ปีนั่นเองนอกจากนั้นลาโทรคมยังเปิดให้สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G สามารถสมัครได้ทั้งเบอร์เติมเงินและเบอร์รายเดือนบ่ว่าจะเป็นสมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบได้30กีก 150,000 กีบได้70กีก 250,000 กีบได้125กีกและ 500,000 กีบได้250กีกเนาะนี่ก็เป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G จากลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันในที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือว่า Contact Center 101ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลย

ฟังบริการดีๆจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันพุธที่19สิงหาสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Yellow ของศิลปินวงล็อกก็ถือว่าเป็นวงล็อกระดับตำนานอีกหนึ่งวงที่ชื่อว่า Coldplay

และที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเพลงใหม่ของวงล็อกระดับตำนานที่ปล่อยออกมาภายในปีนี้เนาะกับเพลงที่มีชื่อว่า Yellow ถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือสีเหลืองเนาะแม่นบ่ถ้าว่าแปลผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆเนาะอย่าลืมกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังเติมสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับดิจิสไมล์กับรายการ Colorful Music พร้อมโดยลาวตุลคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวตุลคมตุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสำหรับลาวตุลคมครบรอบ30ปีแจกโชคให้ลูกค้าลาวตุลคมที่ใช้งานกันโดยต่อเนื่องแจกมูลค่าของรางวัลสูงถึง4ตื้อกีบแจกไปจนฮอดท้ายปีโดยเฉพาะเมียนท้ายปีจะมีรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลขำมูลค่า300ล้านกีบนอกจากนั้นยังมีแจกทุกๆเดือนซึ่งมูลค่าของรางวัลแจกทุกๆเดือนนี้ก็มีมูลค่าสูงถึง100ล้านกีบโดยเฉพาะแจกทุกๆเดือนนี้สำหรับลูกค้าที่ว่าสมัครอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปเนาะมีรุ่นรับเอาของรางวัลบ่จะสมัครด้วยตนเองหรือว่าสมัครให้หมู่เช่นเดียวกันเนาะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาน้ำกันทั้งหมดนอกจากนั้นอย่าลืมอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจหรือว่า Family แพ็กเกจกับลาวตุลคมน้องมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันแพ็กเกจ 100,000 กีบและแพ็กเกจ 150,000 กีบสมัครแพ็กเกจเดียวใช้น้ำกันภายในครอบครัวคุ้มสุดคุ้มเนาะอีก1บริการจากลาวตุลคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวตุลคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงและมื้อนี้ก็มีข่าวต่างประเทศที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะหรือว่ามาเว้าสู่กันฟังกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้โดยเฉพาะแม่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ในหลายๆประเทศซึ่งมีแห่งสั่นสะเทือน 7.0 ขึ้นไปเนาะรวยแห่งสั่นสะเทือนเพิ่นฮ้องว่าเป็นระดับแมกนิทูดที่มีการสั่นสะเทือนหลายๆประเทศจากข้อสังเก

สูญขึ้นไปทั่วโลกเกิดเหตุแล้ว11ครั้งโดยส่วนใหญ่แม้นเกิดอยู่ในประเทศที่อยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟเช่นประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเม็กซิโกล่าสุดนี้ก็เกิดอยู่ที่อินโดนีเซียเนาะและโคลอมเบียเหตุให้เกิดความเสียหายหลายๆสถานที่นอกจากอาคารบ้านเฮือนแล้วชีวิตคนก็เสียหายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้นประเทศเวเนซุเอลานี่เกิดขึ้นยังมีรายงานคนเสียชีวิตหลายกว่า 3,000 คนแล้วเนาะต่อมาก็อยู่ฟิลิปปินส์โคลอมเบียญี่ปุ่นอยู่ทางเกาะคุมามูโตะแขวงคุมามูโตะและล่าสุดก็เกิดอยู่ประเทศอินโดนีเซียเพิ่นสังเกตว่าสาเหตุหลักของแผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าวแม้นเกิดมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกันหรือว่าเบียดกันจะสะสมแห้งตามบริเวณรอยต่อจึงเฮ็ดให้พลังงานที่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาตามมาเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่พลังงานและแห้งข้นและความหุ่นแห้งก็กระจายไปเขตร้อยเรือนอื่นๆจนเฮ็ดให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาเป็นสุดๆหรือว่า aftershock นั่นเองสำหรับสถาบันทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGA ระบุว่าโดยสรุปแล้วทั่วโลกเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาด 7.0 ขึ้นไปประมาณ15ครั้งต่อปีและสำหรับนี้เป็นการเกิดขึ้นเรื่อยๆสำหรับต้นปีมาฮอดปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแล้ว11ครั้งซึ่งเป็นความผิดปกติ

อาจทิศให้แผ่นเปลือกโลกบ่มีความมั่นคงอีกต่อไปเนาะสำหรับบางประเทศที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยเฉพาะแม่นประเทศญี่ปุ่นเนาะนอกจากแผ่นดินไหวแล้วยังประเสริญกับคืนความห้อนพัดผ่านตึมีกเฮ็ดให้ยอกเฮ็ดให้มีความยุ่งยากต่อการฟื้นฟูเขตที่เกิดแผ่นดินไหวโดยเฉพาะแม่นการค้นหาผู้ประสบเกิดเหตุผู้ที่ว่าบาดเจ็บและเสียชีวิตเนาะคืนความห้อนพัดผ่านเฮ็ดให้ผู้ที่ไปช่วยค้นหาหรือว่าหน่วยกู้ภัยนั่นเกิดความยุ่งยากบางกลุ่มคนก็เกิดพยาธิลมแดดหรือว่าฮีสโตกเป็นลมปิ่นวินปิ่นเวียนไปตามๆกันเนาะเนื่องเกิดมาจากความร้อนส่วนว่าในอีกบางประเทศก็คือเกาหลีใต้หรือว่าสาธารณรัฐเกาหลีก็เจอกับขึ้นความร้อนเช่นเดียวกันเหตุให้คนผู้สูงอายุนี่เสียชีวิตที่เกิดจากเหตุการณ์ความร้อนนี่หลายคนบ่เฉพาะในเขตเอเชียเนาะโดยเฉพาะแม่นทวีปเอโรปหรือว่ายุโรปเดี๋ยวนี้ก็กำลังเผชิญกับขึ้นความร้อนเช่นเดียวกันซึ่งเป็นขึ้นความร้อนในครั้งที่4ของปีนี้อยู่เอโรปเนาะเฮ็ดให้มีฝนตกน้อยแม่น้ำในหลายๆแม่น้ำก็เกิดแห่งแรงแห่งคอดเฮ็ดให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้น

ในหลายประเทศบางประเทศก็มีถึงขั้นเสียชีวิตเนาะเกิดจากไฟป่าแล้วก็เผาผลาญเขตพื้นที่ป่าและก็เฮือนประชาชนไปเป็นจำนวนหลายนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งว่าเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในปี2006นี่ถือว่าหุนแฮงสมควรเนาะท่านผู้ฟังนอกจากปรากฏการณ์ขึ้นคมฮ้อนแล้วในหลายพื้นที่ยังเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พื้นห้องว่าปรากฏการณ์แอลนิโญเฮ็ดให้หลายพื้นที่เกิดภัยแห้งแล้งพายุลมแห้งบางเขตก็เจอแห้งแล้งบ่มีฮอดฝนตกเนาะความปั่นป่วนของสภาพอากาศเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งนักวิทยาศาสตร์เพิ่นยั่งยืนกันว่าปรากฏการณ์นี้แม่นเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์เองช่วยๆกันรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะท่านผู้ฟัง

ฟังเสียงโคตรโศกเว้าหลายแล้วยศฟ้ามุนขึ้นนี่ป่าได้เนาะมาฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงเลิกแล้วกันแลนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเก่ากับเพลงที่มีชื่อว่า Another Day in Paradise

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส่
4: ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: เออนี่ตุนคู่บัววาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
12: ้โอ
11: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
12: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
11: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
12: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
11: มี3แพ็คเกจคุณได
12: ้โอ
11: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
12: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
11: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
12: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ังบริการจากลาทุลคมกันแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะนี่ก็เป็นเพลงเก่าๆที่อยากจะมาเปิดให้กันฟังเนาะกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz Eternal Flame

จาก Eternal Frame มาต่อกันที่ How Do I Live นี่ก็เป็นเพลงเก่าๆอีกเพลงนึงเนาะแต่ฟังยามใดละก็ม่วนในอกในใจยามนั่นแหละเนาะแม่นบ่ท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่แม่นโทรกันเข้ามาได้เนาะที่0305787052กับเพลงที่ต้องการอยากจะฟังกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ59654289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม

จากที่ฟังบริการจากลาตะลุคมกันมาแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้เพลงเก่าๆอีกหนึ่งเพลงเนาะที่อยากจะมาเปิดให้กันฟัง Nothing Gonna Change My Love For You

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเสียงเพลง Nothing Gonna Change My Love For You กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวทุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาวทุลคมแจกโชคครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง4ตื้อกีบเนาะนอกจากนั้นยังมีแจกทุกๆเดือนเดือนละประมาณ100ล้านกีบสำหรับมูลค่าของรางวัลสำหรับลูกค้าลาวทุลคมที่สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปแจกทุกๆเดือนเนาะนอกจากนั้นท้ายปียังมีแจกของรางวัลเป็นรางวัลคำมูลค่า300ล้านกีบถือว่าเป็นการขึ้นกำไรแห่แก่ลูกค้าจากลาวทุลคมนอกจากนั้นยังมีอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ 5G จากลาวทุลคมที่ให้สมัครกันแล้วเนาะสำหรับลูกค้าลาวทุลคมบอกว่าจะเป็นแพ็กเกจ 100,000 กีบได้30กีก 150,000 กีบได้70กีก 250,000 กีบ125กีกและ 500,000 กีบ250กีกสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุลคมApplication M Suite และ Contact Center 101

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคนที่อยู่นํากันสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวเทเลคอมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ของลาท่านผู้ฟังก่อนและมาพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจะนำคนหลบวิจันทร์ต่อไปเชิญหันฟังข่าวต้นสมงกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนในวันที่18สิงหานี้ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักและลมพัดแรงในระหว่างวันที่18ถึง19สิงหานี้เนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่แขวงภาคกลางลงหาภาคใต้เขตเตือนภัยสีเหลืองฝนตกปานกลางหาตกหนักแขวงพงศาลีมีเมืองใหม่พงศาลีสัมพันธ์และเมืองขวาแขวงหัวพันเมืองหัวเมืองและเมืองกวนคนละฮอบางเมืองเสียงเงินเมืองนานและนครหลวงฮอบางแขวงอุดมไซเมืองปากแปลงและเมืองงาแขวงไซสมบูรณ์เมืองลงซานและเมืองลงแจ้งแขวงสยามบุรีเมืองปากลายเมืองหงษาเมืองสยามบุรีและเมืองเสียงหอนแขวงอัฐปือเมืองคูวงเมืองซานไซและเมืองสนามไซเขตเตือนภัยสีแดงฝนตกหนักหลายและลมพัดแรงมีบริกรรมไซเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองเวียงทองแขวงคำมวลเมืองท่าแขกเมืองบุรพาเมืองหินบูรเมืองนากายเมืองยมวราชเมืองขุนคำเมืองมหาไซเมืองเสบังไฟและเมืองไซบัวทองส่วนแขวงสมุทรเขตมีเมืองพินเมืองนองเมืองวิลาบุรีและเมืองสนบุรีดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในเขตที่มีความเสี่ยงดังกล่าวมีสติระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงฟ้าผ่าน้ำท่วมสุน้ำท่วมอ่างและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ขอให้ติดตามข่าวจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

ขันวาใจประสงค์กลางดงกวบานขันวาใจขี้ค้านกลางบานกวดงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนักแพลงทุกท่านกลับคืนมาพบกันเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายรายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอให้มีรายการพวกเขาได้รับฟังในยามบ่ายท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังคงปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างคุ้นเคี่ยวด้วยความเอาใจใส่ในเวียกงานแต่ว่าหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนเนื่องจากตอนเช้าที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานผ่านมาแล้วแล้วก็หากหาประทานอาหารเที่ยงกับสามารถเปิดวิทยุคืนFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รับฟังรายการของพวกเราไปนำรับประทานอาหารไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำก็แล้วแต่ได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงและก็ข่าวสารสาระต่างๆที่ทางรายการพวกเราจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางหรือบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้องลาห้องการหรือเฮ็ดการปลูกฟางเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปแล้วก็เปิดฟังเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเราไปนำเพลงม่วนๆแล้วก็สิ่งดีๆมีให้ท่านได้รับฟังที่รายการเพลงยามบ่าย

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเถาหลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่พอไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

เชื่อว่าแนวความเว้าของคนมันเกินง่ายได้ทั้งง่ายและความเว้าบ่อยู่ความหลางเทื่อเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลางเทื่อลูกไทบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงมวลๆมาช่วยสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการพวกเฮาให้ได้รับฟังเพื่อเป็นการช่วยสร้างกำลังใจสร้างแห่งกระตุกสุขยุในการประกอบอาชีพในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของมิตรรายการหลายๆท่านบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดอยู่ก็ตามสามารถรับฟังรายการของพวกเขาได้เพียงแต่เปิดมาที่วิทยุแห่งศาสตร์คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ในต่างประเทศบางประเทศเพิ่นก็ได้มีการออกข้อกฎหมายในการห่วงห้ามบ่ให้เด็กน้อยหรือว่าเยาวชนที่อายุบ่ถึงเกณฑ์นั้นเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะก็แม่นสื่อที่ทางการของประเทศเพิ่นเห็นว่าเป็นสิ่งล่อแหลมอาจจะเป็นภัยทว่าอนุญาตให้เด็กน้อยหรือเยาวชนนั้นใส่ซื่อโดยขาดการยั้งคิดสนั่นแล้วเพิ่นเลยมีการประกาศใส่ข้อกฎหมายระบุอายุที่เพิ่นอนุญาตให้มีการใส่ซื่อสังคมออนไลน์ได้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นสังเกตเห็นมีข่าวออกมาเรื่อยเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือว่าข่าวที่เป็นพิษภัยต่อเด็กน้อยและเยาวชนที่อายุยังบ่ถึงเกณฑ์ย้อนว่ากลุ่มเด็กน้อยและก็เยาวชนนี้มักจะถือกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มคนที่บ่ดีใส่สื่อสังคมออนไลน์ในการตั่วยั่วหลอกลวงใส่เล่ห์กลอุบายต่างๆบ่ว่าจะเป็นการหาผลประโยชน์จากเด็กน้อยหรือว่าล่อลวงไปกระทำการที่บ่เหมาะสมก็เห็นให้เด็กน้อยตกเป็นเหยื่อซึ่งในบางกรณีนั้นก็สามารถมีการติดตามจับตัวผู้ที่กระทำความผิดมาหับโทษได้แต่ว่ากรณีบางกรณีนั้นก็บ่สามารถที่จะติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเนื่องจากว่าภัยทางไซเบอร์นี้เป็นสิ่งที่มีขั้นมีตอนและการมีความซับซ้อนเมื่อเป็นเดียวนั้นทางพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนจึงมีความคิดที่ต้องการที่จะปกป้องเด็กจึงได้มีการนำเสนอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีการออกข้อกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อการควบคุมการใส่ซื่อของเด็กและเยาวชนแต่ว่าก็แน่นอนนอกจากจะมีข้อกฎหมายออกมาคุ้มครองในจุดนี้แล้วทางพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องร่วมกันเอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของตนเองในการใส่สื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันนี้กลุ่มมิจฉาชีพนั้นมีความรู้สูงมีความสามารถหลายสามารถแทรกซึมหรือว่าใส่กลอุบายในหลายช่องทางฉะนั้นแล้วเฮ็ดแนวใดสิให้ลูกหลานเด็กน้อยเยาวชนนั้นรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีเหล่านี้นั้นนอกจากได้ร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วตัวเฮาเองผู้ปกครองก็ต้องเอาใจใส่ในการอบรมสร้างสอนเบิ่งแยงลูกหลานซึ่งปัจจุบันนี้เห็นว่าอยู่ในต่างประเทศนั้นเพิ่นเอาใจใส่อย่างจริงจังในการปกป้องสิทธิของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในประเทศของเพิ่นฉะนั้นแล้วเนื่องจากว่าภัยทางไซเบอร์ในการตั่วยั่วหลอกลวงทางออนไลน์นี่มันนับมือมีหลายบ่แม่นแต่เด็กเล็กๆน้อยเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อบางครั้งนี้ผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มคนบ่ดีโดยเฉพาะแล้วก็แม่นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใส่เล่เหลี่ยมในการติดต่อหาเหยื่อ
บ่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางบัญชีผู้ใช้ซื้อสังคมออนไลน์อันนี้ก็แล้วแต่ตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆนำกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนมาติดตามไล่ยะต่อไปของรายการ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะดังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งบนแยงเอาลูกแดงขันถ่าเขาบอกมีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบุเมนมันรีดบนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื้อ
3: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นๆๆ
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
3: คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุ้นพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮาเมื่อท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่มื้อวันจันทร์จนถึงมื้อวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเดินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอให้พี่รายการพวกเขาได้รับฟังโดยเฉพาะและก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านในเวลาดีๆเวลายามบ่ายแบบนี้ซึ่งหลายท่านอาจจะบ่ทันได้แล้วเวียกแล้วงานเทื่ออย่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารแล้วกำลังจะสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเข้าลาเข้าการก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้บ่ว่าท่านจะขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาหัวสวนหรือปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็แล้วแต่เฮ็ดเวียกไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้รับความเบิกบานม่วนซื่นแล้วก็ได้รับสาระน่าฮู้ความฮู้ต่างๆข่าวสารต่างๆรับฟังเพลงม่วนๆในเวลาบ่ายได้ที่รายการเพลงยามบ่ายดำเนินรายการโดยต้นกล้วยฝากถึงมิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้ถ้าว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ใส่ยวดยานพาหนะบ่ว่าจะเป็นพาหนะใดก็แล้วแต่อยู่ตามท้องถนนหนทางก็ขอให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพของท่านรักษาคือแนวใดรักษาด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าผ้าปิดปากโดยเฉพาะและแม่นผู้ที่ขับขี่ประเภทรถจักรอันนี้แม่นสำคัญต้องได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อกันตรงฝุ่นและก็ควันจากท่อไอเสียรถแล้วสำหรับผู้ที่ขับขี่ประเภทรถใหญ่รถเก๋งรถกระบะและก็รถใหญ่อื่นๆเดต้องได้สวมใส่บ่อันนี้ถ้าเป็นไปได้ถือว่าถ้าสวมใส่ได้ก็แม่นดีอันนึงเพราะว่าอย่างเพราะว่าขับขี่ยานพาหนะประเภทรถใหญ่นี้มันก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ในรถฉะนั้นแล้วเมื่อพัดลมดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้ามาแน่นอนฝุ่นละอองก็เข้ามานำได้เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 นี้มันสามารถแทรกซึมได้ทางเครื่องปรับอากาศเพราะว่าจะเป็นห้องแอร์ที่อยู่ตามอาคารบ้านเฮือนหรือว่าในรถยนต์ในยวดยานพาหนะนี้ก็สามารถ หลีกพ้นเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแน่นอนใบพัดกระดูดเอาฝุ่นเข้ามาถึงจะมีการผ่านฟิลเตอร์หรือว่าเครื่องกรองอากาศฝุ่นมันขนาดน้อยมันก็ยังลอดเข้ามาได้มีรายการเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เอาใจใส่รักษาสุขภาพของตัวท่านเองโดยเฉพาะก็แม่นท่านที่ขับขี่ประเภทรถจักรนี้ท่านสวมหมวกกันน็อกบางท่านหมวกกันน็อกแบบเต็มใบก็บ่สามารถป้องกันได้มันก็ยังแทรกซึมเข้ามาสู่หูดังของคนเฮาแล้วก็เข้าไปทางระบบทางเดินหายใจเนื่องจากฝุ่นนั้นมีขนาดน้อยมันก็แทรกซึมเข้าไปตามหลอดเลือดตามผนังเส้นเลือดของเฮาเข้าสู่กระแสเลือดมันก็บ่อันตรายในปัจจุบันทันด่วนหรือว่าทันทีทันใดแต่ว่าสะสมมือเล็กมือน้อยภาษาบ้านเฮาอาจจะเอิ้นว่าตายพรทรงอันนี้แม่นความจริงที่เอามาฝากเตือนมิตรรายการพวกเฮาหน้ากากอนามัยที่เอามาสวมใส่นั้นถ้าให้ดีก็แม่นหน้ากากอนามัยที่มีความหนาตั้งแต่3ซันขึ้นไปหรือประเภท 3M ที่สามารถกั้นตองฝุ่นละอองขนาดน้อยได้หน้ากากทางการแพทย์นี้ส่วนใหญ่แล้วบ่แน่ใจว่าจะสามารถกั้นตองฝุ่น PM 2.5 ได้หรือบ่ยิ่งเวลาเฮาอยู่ตามถนนหนทางมิตรรายการพวกเฮาจอดรถติดไฟแดงติดไฟจราจรอยู่มีการเบิ้ลเครื่องภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าเบิ้ลเครื่องภาษาวัยรุ่นเนาะส่วนภาษาทางการอาจจะเอิ้นว่าติดเครื่องรถอยู่มีการเร่งเครื่องยนต์มันก็ยังทำงานอยู่ภายในห้องจักรมีการปล่อยไอเสียออกมาจากท่อเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มาผสมปนเปกันเข้ากับฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นฝุ่นละอองขนาดน้อยกันตรงด้วยหน้ากากอนามัยที่หน้า3ชั้นมันก็ช่วยบรรเทาเบาบางเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเฮาได้ปริมาณที่ลดลงบ่หลายก็น้อยก็ดีกว่าเฮาหายใจเอาเข้าไปแบบเต็มๆเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากถึงมิตรรายการของพวกเราเพราะว่าปัจจุบันนี้มาสังเกตเบื้องหันบ่ว่าจะยามฮ้อนยามแรงหรือว่ายามฝนก็แล้วแต่ฝุ่น PM 2.5 นี้มักมีให้เห็นบ่ขาดเลยแต่ก่อนอาจจะบ่สังเกตแต่ว่าถ้ามาเบิ่งปัจจุบันนี้ด้วยความทันสมัยแล้วเฮามีแอปพลิเคชันสามารถกวดกาได้เพราะฉะนั้นก็อีกอันนึงขอให้มิตรรายการพวกเราเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพตื่มไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆนำกันก่อนเบิดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับมาพบกันอีกเทื่อหนึ่งในระยะต่อไปของรายการ
4: หักชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: แนวว่าเสือสาดแห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างก็บ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮาเมื่อท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงและเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่อาจจะพักผ่อนหรือว่าหลายท่านอาจจะยังคงคุ้นเคี้ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในความรับผิดชอบของตนเองอยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ตามก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกท่านในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการที่จะตั้งมั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเวลาบ่ายเวลาดีๆกับเสียงเพลงม่วนๆมีให้ท่านได้รับฟังที่รายการเพลงยามบ่ายเลี้ยวเบิ่งเวลาตอนนี้ก็ยับจอหม้อเข้ามาแล้วจะให้มิตรรายการพวกเฮาได้รับความเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการไปจนกว่าเวลาของรายการจะหมดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยต้องได้ขอลามิตรรายการทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำนะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และนอกจากนั้นยังมีระบบ FM ก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันพุธวันที่19 สิงหาคม 2026ขึ้น6ค่ำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าและมาพบกับรายการของพวกเราทางรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้สัมภาษณ์ท่านพิมพ์สอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านนั้นจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราในหัวข้อการญาติสิ่งทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการญาติสิ่งทรัพย์มาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอยู่ในระยะที่3ของรายการเนาะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรท่านติดตามรับฟังได้ในต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้จะเสนอข่าวกระทรวงยุติธรรมเปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกฎกาประจำปี2026อยู่ในต้นเดือนสิงหาคม2026ที่ผ่านมาอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมกฎกากระทรวงยุติธรรมได้เปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกฎกาประจำปี2026ขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีประธานคณะกวดกาพักห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีท่านบีวางจงเจอห้องประธานคณะกวดกาหัวหน้ากรมกวดกามีวิทยากรจากคณะกวดกาศูนย์กลางพักองค์การกวดกาแห่งรัฐนักฝึกอบรมที่รับผิดชอบเวียกงานกวดกาจากห้องการบดากรมศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสถาบันยุติธรรมแห่งชาติและสภาทนายความเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน41ท่านหญิง10ท่านในพิธีท่านสุวรรณภาสุขวิไลห้องหัวหน้ากรมกวดกาได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมาด้วยการอนุมัติจัดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาประจำปี2026ให้พนักงานที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาของห้องการบดากรมศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสถาบันยุติธรรมแห่งชาติและสภาทนายความบทเรียนที่นำมาฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบมี4หัวข้อคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาลัดเวียกงานติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐเริ่มแต่หัวที่การแก้ไขผลการกวดกาและการติดตามสุกยูกวดกาการแก้ไขผลของการกวดกาการสร้างเอกสารและสำนวนการสำเนาเอกสารเวียกงานกวดกาในการฝึกอบรมนอกจากได้รับฟังการบรรยายแล้วผู้เข้าร่วมก็ยังได้แบ่งกลุ่มคนคว้าแต่ละหัวข้อและสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันตื้มจุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและทักษะพื้นฐานให้แก่พนักงานรับผิดชอบเวียกงานกวดกาของห้องการบดากรมศูนย์และสถาบันของกระทรวงยุติธรรมเฮ็ดให้การกวดกามีความถูกต้องว่องไวและสามารถต้านสกัดกันปรากฏการย่อท้อที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการในตอนท้ายของการฝึกอบรมท่านประธานก็ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งท่านก็ได้แสดงความย่องย่อสมเสยคณะรับผิดชอบวิทยากรที่ได้สละเวลาเข้าร่วมขึ้นห้องถ่ายทอดความรู้ทางด้านทฤษฎีสมทบกับพฤติกรรมตัวจริงซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในเวียกงานกวดกาให้มีความเข้มแข็งคือการจัดตั้งเข้มแข็งและบุคลากรกวดกาก็เข้มแข็งนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นหนักให้นักฝึกอบรมจงนำเอาความรู้ที่ได้รับนำไปมูลใส่เข้าในหน้าที่เวียกงานที่ตนรับผิดชอบให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและมีประสิทธิผลสูงถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวกระทรวงยุติธรรมเปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาประจำปี2026ที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการญาติสิงทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการญาติสิงทรัพย์ว่ามีคืนไรรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: สบายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
2: ่สบายดีเฮาแข็งๆอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งๆดีบ
1: ่โอ้ยเฮายังแข็งๆเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะว่าเท่าใดมื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนั่นกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนําได้มื้อนี้น่ะ
2: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตัวแรงก็เป็นซนๆนําเวียกครอบครัวแ
1: ท้โอ้ยดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาเด้วะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการซานเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเฮ็ดเฮือนการซานนี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนแต่งอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
2: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเขาเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิ์เสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่แหละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนําอีกมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะ มีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศาลฮอดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีกต้องเบิ่งแยงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
1: โอ้ยพ่อๆโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซํานี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
2: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
3: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งว่าในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะก็แม่นหัวข้อหรือว่าปัญหาเนื้อในที่ติดพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในสังคมหรือว่าบรรดาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีการนำเสนอผ่านการวิทยุบอรายการโทรภาพหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆพวกเราจะได้เอามาโอ้ลมสนทนาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะในเบื้องของกฎหมายว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในทางกฎหมายได้มีวิธีการกำหนดการแก้ไขหรือว่าการลงโทษไว้แนวใดซึ่งว่ามื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมจะมาโอ้ลมกับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับหัวข้อการญาติสิ่งทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการณ์ญาติสิ่งทรัพย์ว่ามีคือแนวใดซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
4: เจ้าสบายดี
0: เจ้าก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
4: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านข้าพเจ้าซื้อพิมพ์มาสอนจันทจิตซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าและดังที่ได้เสนอไปเมื่อกี้นี้แล้วเนาะท่านว่าจะได้มีการสนทนาหรือว่าโอ้ลมกันเนาะเกี่ยวกับหัวข้อการญาติสิ่งทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการณ์ญาติสิ่งทรัพย์ว่ามีคือแนวใดฉะนั้นก่อนอื่นขอให้ท่านอธิบายความหมายของการญาติสิ่งทรัพย์ว่าแม่นหยังท่าน
4: เจ้าขอขอบใจเกี่ยวกับความหมายของการญาติสิ่งทรัพย์เนาะก่อนอื่นหมดพวกเราก็จะต้องยอมรับว่าการญาติสิ่งทรัพย์นั้นเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งของสังคมของพวกเราที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งเฮ็ดให้สังคมบ่มีความสงบและกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะแม่นผู้ถูกข้อให้จากการญาติสิ่งทรัพย์ซึ่งตามสังเกตเนาะของข้าพเจ้าแล้วเห็นว่าการญาติสิ่งทรัพย์นี้มันมาเกิดมา3สาเหตุหลัก
0: ๆ
4: โดยเฉพาะก็แม่นการติดยาเสพติด
0: เจ้า
4: เนาะแล้วก็การลิ้นการพนันแล้วก็การติดเกมออนไลน์เนาะซึ่งว่าพวกดังกล่าวนี้เมื่อติดยาเสพติดติดเกมติดลิ้นแล้วก็บ่มีเงินที่จะไปซื้อไปเที่ยวไปลิ้นแล้วเกิดมีแนวคิดอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเนาะและพฤติกรรมของพวกเหล่านี้นี้ส่วนหลายมักใช้รถจักรเป็นยานพาหนะในการเลาะซอกหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายหลักๆที่พวกนี้จะลงมือนั้นก็แม่นเป็นเพศหญิงหรือคนสูงอายุเนาะอยู่เฮือนคนเดียวเขาจะเข้าไปตีสนิทสักถามเนาะว่าฮู้จักผู้นั้นผู้นี้บ่เนาะเมื่อเวลาเขาเผลอตัวแล้วเขาก็ลงมือในการญาติสิงเอาทรัพย์ดังกล่าวนั้นและกรณีที่2แม่พวกนี้ก็จะใช้รถจักรนี้ขี่เลาะไปซอกหาเหยื่อตามเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะแม่นบ่อนที่ว่ามีเส้นทางเปี่ยวเนาะตอนกลางคืนหรือว่าบ่อนที่มีการสัญจรหนาแน่นเช่นมาตลาดห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วช่วยโอกาสในการญาติสิ่งทรัพย์ของพลเมือง
0: เจ้า
4: เนาะการญาติสิ่งทรัพย์นั้นเนาะในทางกฎหมายโดยเฉพาะแม่นประมวลกฎหมายอาญาของสปป.ลาวเฮาก็ได้กำหนดไว้อย่างจะแจ้ง
0: เ
4: นาะโดยเฉพาะว่าแม่นบุคคลใดหากได้กระทำผิดสินะก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายซึ่งว่าการกระทำผิดดังกล่าวนั้นนอกการญาติสิ่งทรัพย์บางเทื่อก็จะเฮ็ดให้ผู้เสียหายนั้นได้รับบาดเจ็บ
0: เจ้า
4: บางกรณีก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นคือกันเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ขอให้เพราะว่าเวลาดึงยาสิ่งทรัพย์นั้นอาจจะเฮ็ดให้มีการล้ม
0: เจ้า
4: หัวนอกพื้นหรือว่ารถจักรล้มทับแข้งทับขาเฮ็ดให้ขาหักก็มีหลายเนาะทั้งเฮาเห็นในสื่อสังคมออนไลน
0: ์
4: หรือว่าการรายงานของเจ้าหน้าที่อันนั้นแม่นเฮาเห็นหลายเนาะฉะนั้นเนาะการยัดสิ่งทรัพย์นี้ก็เป็นการกระทำผิดโดยเจตนา
0: เจ้า
4: ซึ่งเฮ็ดให้ทรัพย์สินของประชาชนนั้นเสียหาย
0: เจ้าและนั้นก็แม่นความหมายของการยัดสิ่งทรัพย์เนาะก็คือได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการยัดสิ่งทรัพย์ก็คือที่ท่านได้กล่าวมาเนาะโดยเฉพาะก็แม่นบุคคลที่ว่าได้มีการกระทำผิดโดยเจตนาแล้วจะมีโทษต่อบุคคลดังกล่าวนั้นคือแนวใดท่าน
4: เจ้าในมาตรา232เนาะของประมวลกฎหมายของสปปลาวเฮาก็ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าบุคคลใดหากได้เอาทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนด้วยการยัดสิงก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา5ปีและก็จะถูกปรับใหม่แต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: แต่ว่าในกรณีที่ว่าผู้กระทําผิดหั่นนะหากได้เอาการยัดสิงทรัพย์หั่นเป็นอาจีนเน
0: า
4: ะคันว่าอาจีนอยู่ในนี่ก็หมายว่าเป็นอาชีพนั่นแหละเนาะบ่เฮ็ดหยังเอาอาชีพนี่เป็นหลัก
0: เฮ็ดแบบนี้ตลอด
4: แม่นแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเนาะการจัดตั้งเป็นกลุ่มความหมายคือว่ามีตัวการมีผู้ยุแย่เมื่อทรัพย์ที่ลักมาได้แล้วมีผู้เอาไปขายไปหยังหั่นนะเกินว่าการจัดตั้งเป็นกลุ่มเนาะหรือว่าเฮ็ดให้ผู้อื่นนะครับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตนั้นเนาะหรือว่ากรณีที่ว่ามีความเสียหายอย่างหลวงหลายหั่นเน
0: า
4: ะก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3ปีหา8ปีและก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา30ล้านกีบเนาะความพยายามการกระทำผิดดังกล่าวนั้นก็จะถูกลงโทษคือกัน
0: อ
4: ันนี้แม่นเว้าเรื่องมาตรการทางกฎหมายที่ว่ารัฐสปปลาวเฮากำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเน
0: า
4: ะนอกจากมาตรการทางอาญาแล้วเนาะผู้กระทำผิดนี่นะเน
0: า
4: ะก็จะต้องได้รับผิดชอบทางแพงอีกเป็นต้นว่าแม่นค่าเสียหายต่อทรัพย
0: ์เจ้า
4: เนาะค่าปิ้นปัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีอันไปดึงเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนมีการบาดเจ็บก็จะได้รับการเป็นปัวหรือว่ายานพาหนะของพ่อแม่ประชาชนนะครับการเปพีก็จะได้มีพันธะในการส่อมแปลง
0: เนา
4: ะและอื่นๆอีก
0: เจ้าก็คือว่าผู้ที่ไปดึงก็คือผู้ที่ไปยัดสิงทรัพย์นี้ถ้าว่ามีปรากฏการณ์ต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆตามมาโดยเฉพาะรถล้มบ่ผู้ที่ว่าถูกดึงหั่นแม่นได้รับบาดเจ็บเจ้าก็ต้องได้ปิ้นปัวเนาะท่าน
4: แม่น
0: ๆๆได้แปลงพาหนะต่างๆให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่ถูกกระทํานั้นเนาะ
4: แม่น
0: เจ้า
4: เนาะอันนั้นแม่นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้กระทําผิดเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นได้ว่าเนาะถึงระยะผ่านมาเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เจ้า
4: องค์การอัยการหรือว่าศาลประชาชนจะได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเหล่านี้เป็นจำนวนหลายก็ตามแต่ปัญหาหนึ่งที่พวกเขาปฏิเสธบ่ได้ก็คือการเก็บกู้ทรัพย์สินของผู้ถูกเสียหายกลับคืนให้แก่ผู้ถูกเสียหายนั้นแม้นมีหน่อยและก็เงินปรับใหม่ที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นก็แม้นได้หน่อยเนื่องจากว่าพวกเหล่านี้นี้เป็นพวกที่ว่าบ่มีอาชีพติดยาเสพติดเนาะบ่มีอาชีพเป็นลักแรงเวลาเฮาลงโทษทางอาญาตัดอิสรภาพแม่นเฮาปฏิบัติได้แต่โทษปรับไหมหรือว่าค่าเสียหายต่างๆนั้นแม่นเฮาปฏิบัติยากพอสมควรเนาะอันนั้นปัญหาดังนั้นและปัญหาหนึ่งอีกก็คือญาติพี่น้องของผู้กระทำผิดนั้นบ่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องหรือบ่รับผิดชอบใส่แทนค่าเสียหายที่ผู้กระทำผิดได้ก่อขึ้นอันนั้นแม่นปัญหาที่ว่าพวกเฮาเห็นในปัจจุบันเน
0: า
4: ะ
0: เจ้าและนั้นก็แม่นเกี่ยวกับโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการยัดสิ่งทรัพย์ที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังให้ฮู้ว่าในการปฏิบัติโทษต่อบุคคลที่ว่ากระทำผิดนั้นโดยเฉพาะทางอาญานี้แม่นพวกเราสามารถปฏิบัติได้เนาะก็คือเอาผู้กระทำผิดนั้นมา
4: ลงโทษ
0: ตามที่ได้กำหนดไว้ก็คือตามที่ศาลได้ตัดสินแต่ว่าในการชดใช้ทางแพ่งนี้ก็ยังมีความยุ่งยากพอสมควรฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอให้ท่านฝากถึงท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆในการมีสติระมัดระวังหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้พวกเราจะมีการปฏิบัติขึ้นแนวใดท่าน
4: เจ้าซึ่งต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้เนาะข้าพเจ้าก็ขอจากเสนอต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะจะต้องได้เพิ่มทวีความอัดสามารถเนาะให้สูงขึ้นในการจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ไว
0: เจ้า
4: เนาะพร้อมกันนั้นก็ต้องได้ดำเนินคดีต่อกับผู้ซื่อสัตย์จากการลักทรัพย์หรือว่ายัดชิงทรัพย์นี
0: ้
4: มาดำเนินคดีพร้อมกันเนาะถ้าว่าทรัพย์ที่ว่าได้ถูกยัดไปดึงไปหรือลักไปถ้าว่าบ่มีผู้ซื้อแน่นอนว่าปัญหาดังกล่าวนี้ก็จะบ่เกิดขึ้นเนาะที่ผ่านมานี้เนาะก็เห็นได้ว่าเฮาจับแต่ผู้ยัดชิงทรัพย์แต่ว่าผู้ซื้อทรัพย์ที่ผิดกฎหมายนั้นเฮาบ่ได้ดำเนินคดีปานใดเนาะและปัญหา2นึงก็ต่ออำนาจการปกครองโดยเฉพาะแม่นอำนาจการปกครองบ้านปกสบ้าน ก็ต้องเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาพลเมืองที่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของตน
5: เจ้า
4: เนาะกำได้เป้าหมายและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ให้ทันการ
5: เจ้า
4: เนาะอันสามมากมันเพราะสำหรับพ่อแม่ประชาชนเองก็ต้องได้เอาใจใส่ในการติดตามพฤติกรรมของลูกหลานตนเองว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงในการจะไปดึงญาติสิงทรัพย์ของคนอื่นหรือบอกเนาะเป็นต้นมามีการติดยาการลิ้นการพนันเนาะลิ้นกินฟุ่มเฟือยเนาะหรือว่าใส่เงินโดยบ่มีเหตุมีผลนี่นะถ้าว่าบ่มีเราจะมีพฤติกรรมไปดึงหรือว่าไปญาติสิงทรัพย์ของพลเมืองนี่นะต้องได้ติดตามเนาะบอกสอนอันนี้แม่นสำหรับพ่อแม่ประชาชนเนาะและสำหรับพลเมืองทั่วไปก็คือกันเนาะโดยเฉพาะแม่นการใส่เครื่องประดับ
5: เจ้า
4: เนาะก็ต้องให้มีสติระวังตัวเนาะบ่ให้เป็นสิ่งที่ว่าต้องตาต้องใจให้ผู้กระทำผิดหันก่อเหตุ
5: เจ้า
4: เนาะอันนั้นแม่นข้าพเจ้าได้เว้ามาหันเนาะครับหมายความว่าพวกเฮาทุกภาคส่วนแหละก็ต้องได้เป็นหูเป็นตานำกัน
5: เจ้า
4: เนาะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวถ้าว่าพวกเฮาหันหักเป็นหูเป็นตานำกันเนาะหรือว่าช่วยกันหันปัญหาการญาติสิงทรัพย์อยู่ในสังคมพวกเฮาหั้นก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็เอาผู้กระทําผิดหั้นมาลงโทษตามกฎหมายให้ทันเวลา
5: เจ้า
4: เนาะ
0: ถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงเนื้อในที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเนื้อในเกี่ยวกับการญาติสิงทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทําผิดในสถานการณ์ญาติสิงทรัพย์ว่ามีคือแนวใดซึ่งว่าท่านพิมมาสอนจันทจิตก็ได้อธิบายอย่างละเอียดจะแจ้งแล้วและสุดท้ายท่านก็ยังได้ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพ่อแม่ประชาชนหรือว่าประชาชนลาวบรรดาเฒ่าโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงชีวิตประจำวันนี้พวกเราจะมีสติในการระมัดระวังตัวแนวใดเราจะบ่ใส่เครื่องประดับหรือว่าของมีค่าจังใดเนาะเราจะใส่ในวิธีการใดเพื่อว่าบ่ให้ต้องตาต้องใจหรือตกเป็นเป้าหมายของผู้ที่จะกระทําผิดหรือว่าผู้ที่จะมาญาติสิ่งทรัพย์นั้นเนาะขอให้ทุกคนมีสตินํากันแท้ๆในเรื่องดังกล่าวนี้ซึ่งว่าเนื้อในที่เสนอผ่านไปนั้นก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะรับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนั้นได้หลายพอสมควรและสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจเนาะอยากให้ทางรายการของพวกเรานําเสนอหรือว่าสนทนาในหัวข้อใดตื้มก็สามารถติดต่อพัวพันมาหาทางรายการของพวกเราได้โดยผ่านเพจหนังสือพิมพ์กฎหมายออนไลน์ซึ่งว่าเป็นหนังสือพิมพ์กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมทาง Facebook เนาะเขียนเป็นภาษาลาวว่าหนังสือพิมพ์กฎหมายนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถรับฟังการสนทนานี้เนาะย้อนหลังได้พอนอกจากจะออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วพวกเฮายังเอาลงอยู่ในเพจหนังสือพิมพ์กฎหมายนําอีกสามารถเข้าไปฟังเข้าไปกดถึกใจหรือว่าประกอบคําคิดคําเห็นเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้แก่ทีมงานของพวกเฮาได้และมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่จนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องขอขอบใจท่านพิมมาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเราในครั้งนี้ขอขอบใจท่าน
4: เจ้าขอขอบใจเช่นกัน
0: จารย์มหอนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านพิมมาสอนจันทจิตและในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
4: สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ดีตอนนี้อเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพ่อกับอเมริกันเป็นประจำทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ฝากให้กับเมริกันได้ติดตามในคาบเช้าเวลา 8:00 หา 9:00 ในมือพักผ่อนว่าซั่นซะนอกท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็จะได้หาฟังรายการประกันสังคมผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์นะ1ชั่วโมงเต็มๆนะนำเอาข้อมูลเอาสิทธิผลประโยชน์เอาระเบียบการแจ้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตใหม่ๆเนาะมาโอมาลมมาแจ้งให้กับมีรายการท่านผู้ฟังก็คือท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้รับรู้ได้รับทราบไปพร้อมๆกั

เพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางประกันสังคมนี่ก็ได้มีการประสานสัมพันธ์หลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็มีทางนะเว็บไซต์นะ www.lhso.gov.la นะพร้อมด้วยหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนเศรษฐกิจสังคมนะทางวิทยุอย่างต่างๆเนาะก็เพื่อรับประกันให้สมาชิกของพวกเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆรวมทางรายการประกันสังคมก็เช่นเดียวกันเนาะทักทายสบายดีในมื้อนี้ก็นั่นว่าเอานําหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญที่ติดพันกับผู้ออกให้งานในภาคหัวหน่วยธุรกิจโดยซูเปอร์แมนการคุ้มครองอุดหนุนวางงานเนาะตามที่ท่านรู้แล้วเนาะว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าองค์การจะตั้งสากลเองก็ดีเนาะหรือว่าบรรดาโรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนเอกชนโรงหมอเอกชนหรือว่าโรงแรมห้านอาหารต่างๆนี่เอิ้นว่าถูกจัดให้เป็นอยู่ในภาคหัวหน่วยธุรกิจแล้วก็พิเศษเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจจะมีอีกหนึ่งอุดหนุนที่ให้การคุ้มครองในเก้าอุดหนุนนั้นก็คืออุดหนุนว่างงานเนาะซึ่งปัจจุบันเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้ประกันสังคมก็ได้มีการเบิกจ่ายให้แก่สมาชิกที่ครบเงื่อนไขหลายเนาะหลายพันหลายหมื่นคนโดยเฉพาะระยะใดโดยเฉพาะระยะโควิดระบาดนะในระยะที่ผ่านมาประกันสังคมก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนนะโดยเฉพาะแม่นอุดหนุนแก้ไขในกรณีที่เอิ้นว่าพ่อวิกฤตนะก็คือแม่นสภาพพยาธิการระบาดของโควิดนี่แหละเนาะในระยะนั้นเนาะก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดเกือบ40ตื้อกีบนะ40ตื้อกีบนะก็บ่ธรรมดาเนาะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลนะจึงจำนวนเงินที่มหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ในเบื้องต้นทั้งขั้นถึงก็ทางคณะนำเพิ่นก็กำหนดไว้ก็คิดว่าสมาชิกเฮานี่อาจจะนะเอิ้นว่าเพื่อแก้ไขบางกรณีที่มีการวางงานเนาะแต่มาปฏิบัติตัวจริงเนาะจึงเห็นได้ว่าอุดหนุนวางงานนี้เนาะสมาชิกได้รับการคุ้มครองหลายอีหลีเนาะหลายอีหลีกับบ่ธรรมดาเนาะกระทบใส่กองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกันนะแต่นั่นก็เป็นนโยบายที่จะต้องได้ปฏิบัติเนาะทางเบื้องประกันสังคมก็จะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองเวลาที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแมนมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั่นแหละเนาะเงื่อนไขนี้เนาะจะเป็นคืนเท่าใดเนาะมีคืนเท่าใดจะโอลมให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการร้องขอเงินอุดหนุนว่างงานเนาะว่างงานนั่นเองก็สามารถรับฟังได้เนาะบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจเป็นพนักงานรัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปก็รับฟังเนาะเป็นข้อมูลนะเพื่อในอนาคตนะท่านอาจจะมีการเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกน้ำรัฐในปัจจุบันนะในอนาคตอาจจะมีการยกย้ายนะให้ไปเฮ็ดเวียกหรือว่ามีการลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่ภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ดีตอนนี้อาจจะเฮ็ดเวียกอยู่เป็นอาชีพอิสระของตัวเองเนาะสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเฮ็ดธุรกิจค้าขายอย่างต่างๆเอิ้นว่าอาชีพอิสระเนาะในต้นหน้าท่านอาจจะมีโอกาสได้มาเฮ็ดเวียกนะนำบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันนะเป็นการเอิ้นว่าอัปเดตเนาะข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆฮู้ไว้กับบ่เสียหายเนาะฮู้ไว้กับบ่เสียหายโดยเฉพาะแมนสำคัญก็คือแมนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่ฟังเป็นพิเศษเพราะว่าติดพันกับเฮาอีหลีนะติดพันกับเฮาอีหลี
เพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนวางงานนี้เนาะก็จะมีเงื่อนไขเนาะมีกำหนดเวลาเนาะสำคัญตัวกำหนดเวลานี่แหละเนาะฐานต้องไปลงทะเบียนให้ทวงให้ท่านถ้าว่าครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าใกล้กำหนดเนาะฐานก็จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้อเมริกันได้รับรู้นำกันเลยเนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเบื้องต้นเนาะเงื่อนไขการเป็นผู้รับอุดหนุนวางงานจากระบบประกันสังคมหรือว่าเงื่อนไขการที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมอันที่หนึ่งท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปเนาะสำหรับพนักงานภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าได้ทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไป1ปีขึ้นไปบางท่านว่าค่อยนี่เฮ็ดเรียกอยู่บริษัทนี่โดนแล้วเด้แต่นั่นบ่ได้หมายถึงว่าเป็นปีประกันตนเนาะหรือว่าเดือนประกันตนท่านอาจจะเฮ็ดเรียกอยู่บริษัทของท่านหลายปีแต่บริษัทของท่านเนาะบางเทื่อหากมาเข้าประกันสังคมทอกเงินเข้ามามีแต่3เดือน6เดือนเนาะเฮาจะเบิ่งเงินตัวจริงที่ว่าได้ทอกเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังมีความสับสนว่าโอ้ข่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทข่อยนี่มาหลายปีแล้วเนาะเกือบ10ปีละอันนั้นบ่ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าบริษัทของท่านจะมีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเนาะเฮาจะไปเบิ่งว่าเงินของท่านที่ได้ทอกเข้ามาตัวจริงนั้นมีจักเดือนครบ12เดือนบ่เนาะในเงื่อนไขการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเงื่อนไขอันที่2ก็คือแน่นอนต้องเป็นผู้ที่สุขภาพยังแข็งแรงเนาะสำหรับผู้ว่างงานเนาะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้บัดนี้เงื่อนไขที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานว่าท่านจะได้อยู่ในเงื่อนไขการรับอุดหนุนว่างงานบ่มี3อันหลักๆเนาะสาเหตุมาสาเหตุของการที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่หนึ่งแมนบริษัทปิดกิจการถาวรหมายความว่าอาจจะล่มละลายหรือว่าหยุดกิจการถาวรหยุดกิจการถาวรจึงจะอยู่ในเงื่อนไขจึงจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออันที่สองเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเหตุให้บริษัทของท่านห้องจักห้องงานของท่านบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติเนาะบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติเนาะอาจจะเครื่องจักรเปเพหรือว่าวัตถุอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายบ่สามารถผลิตได้ตามปกติเนาะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในอีก1เงื่อนไขเนาะและเงื่อนไขอีกอันนึงอันที่3ก็คือหัวหน่วยธุรกิจมีการระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนพนักงานออกเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินพ่อวิกฤตก็คือตัวอย่างเนาะระยะโควิด19นั้นเนาะหลายหัวหน่วยธุรกิจก็ได้รับผลกระทบบ่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นปกติตัวอย่างก็คือแมนโรงแรมร้านอาหารเนาะลูกค้าจำนวนก็ลดลงบางโรงแรมก็ปิดกิจการไปเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ก็ถือบ่ถึงขั้นปิดเนาะบ่ถึงขั้นปิดแต่รายรับนี่แม่นลดลงเนาะเพราะวิกฤตทางการเงินเพราะวิกฤตทางด้านการเงินจึงได้มีการระดมพนักงานออกจำนวนหนึ่งจากพนักงานห้อยคนออก50คนเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดอันนี้แมนเคยว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินหมายความว่ามีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายเนาะจำนวนหลายบ่แมนว่าออก1คน2คนว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินเนาะอาจจะบ่ถึงขั้นว่าวิกฤตของบริษัทเนาะขั้นว่า1คน2คนเนาะอันนี้แมนทางแผนกเกี่ยวข้องเพิ่นก็จะได้มีการวิเคราะห์มีการประเมินนั่นแหละเนาะว่าอยู่ในเงื่อนไขบ่การระดมออกในที่นี้เนาะเพราะว่าการพอวิกฤตทางด้านการเงินของบริษัทนี่
แน่นอนมันต้องได้รับผลกระทบหลายแต่ก็จำเป็นต้องมีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายนะเพื่อจะวินิจฉัยไปลักษณะแบบนั้นนะอันนี้แมน3เงื่อนไขลักๆที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมทวนอีกทีนึงเนาะอันที่1ก็คือแมนบริษัทล่มละลายปิดกิจการถาวรอันที่2ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาตินะอันที่3ก็คือแมนระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนแรงงานพนักงานลงย้อนวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้อง3เงื่อนไขนี้หลักๆนะที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมบัดนี้ถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วตัวอย่างเพิ่นให้มีการปลดปล่อยออกปลดปล่อยท่านออกหมายความว่าอยู่เงื่อนไขมันอาจจะแมนในข้อที่3เนาะย้อนบริษัทพอวิกฤตทางด้านการเงินปลดปล่อยมีใบปลดปล่อยออกสำหรับท่านสำหรับท่านถ้าว่าได้รับใบปลดปล่อยปุ๊บท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะอยู่บ้านหนองทาอยู่บ้านหนองทาเงินหรือว่าเงินรับแขกหนองทาตกเก่าหรืออันที่สองถ้าว่าทานสะดวกไปยืนอยู่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงก็ได้เนาะอยู่บ้านหนองไห่เนาะเขตตัดไปดงคำสร้างเนาะทางตัดใหม่เนาะไปทางนั้นไปตัวนั้นก็ได้ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งเนาะบ่ให้ไปมัดสองไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งทานสะดวกไปบอนไหนก็แมนไปลงทะเบียนอยู่บอนนั้นอันนี้คือระเบียบการเนาะมีการระบุชัดเจนอยู่ในคำแนะนำฉบับเลขที่0060ลงวันที่11มังกร2023บ่เรื่องขั้นตอนการประกอบเอกสารหรือว่าการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานให้ท่านภายใน30วันหลังจากมีใบปลดปล่อยออกจากบริษัทจะอิงใส่นะอิงใส่มือที่ท่านถูกปลดปล่อยออกจากบริษัทดังกล่าวเนาะทางบริษัทเพิ่นก็จะระบุเนาะอาจจะว่าเนื่องจากบริษัทพ่อวิกฤตทางด้านการเงินอันใดอันหนึ่งจำเป็นต้องได้ปลดปล่อยพวกเกี่ยวบุแมนผู้เดียวได้คำว่าพวกเกี่ยวก็คือแมนจำนวนหลายคนนับแต่วันที่1อันนี้ตัวอย่างเนาะนับแต่วันที่1เดือน1 2026เป็นต้นไปอันนี้แมนตัวอย่างเริ่มวันที่1เดือน1 2026ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่หนองทาหรืออยู่แผนกแรงงานนครหลวงอยู่หนองไห่ให้ไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันเนาะ30วันหมายก็ว่านับแต่วันที่1เดือน1จนไปฮอดวันที่30เดือน1ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันถ้าเป็นถ้าท่านไปลงทะเบียนซะไปวันที่1เดือน2กลายไป1วันที่1เดือน2 2026สิสมมุติเนาะอันนี้สมมุติท่านไปลงทะเบียนซะ1วันก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่จะบ่เฮ็ดใบยังยืนให้ท่านว่าท่านได้มาลงทะเบียนแล้วครบ30วันแล้วถ้าท่านบ่ได้ใบยังยืนตัวนั้นท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมตัวนี้เนาะสำคัญหลายบ่อยากให้ท่านถือเบาถ้าท่านครบเงื่อนไขในการห้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมแล้วให้ท่านฮีบฮ้อนไปยืนลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่สถานที่ดังกล่าวที่สันติภาพได้แนะนำเนาะเพราะว่าภาคส่วนดังกล่าวเพิ่นจะสอบเวียกเฮ็ดให้กับเฮาในระยะ30วัน
ถ้า30วันนั้นบ่มีเวียกให้กับเฮาเพิ่นเจ็ดใบยังยืนให้หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเอาเอกสารใบยังยืนจากภาคส่วนดังกล่าวมายื่นประกอบห้องของเงินอุดหนุนวางงานนำประกันสังคมได้ถ้าว่ามีใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่คันว่าท่านไปลงทะเบียนซ่าภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ออกใบยังยืนให้ก็หมายความว่าท่านจะบ่มีสิทธิ์มาห้องของเงินอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะตัวนี้แม่นฝากไว้ในระยะทบิตตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีละกันรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการระยะต่อไปพวกเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จะได้รับเนาะและก็ว่าเรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารมีอย่างแน่และเงื่อนไขอันใดที่จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเพิ่นระบุอย่างชัดเจนอยู่ในคำแนะนำ0060จะมาโอลมแห่งเมริกาในฟังแต่ว่าตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติต่างฟังรายการประกันสังคมดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ในหัวข้ออุดหนุนว่างงานสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเพราะว่ามีเพียงแต่หัวหน่วยธุรกิจเท่านั้นพนักงานในหัวหน่วยธุรกิจที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมที่สันติภาพได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสันติภาพก็ได้แนะนำว่าสู่แฟนรายการแนวฟังแล้วเนาะเข้าสู่รายการนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินอุดหนุนว่างงานประกันสังคมคุ้มครองหลายหน่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินอุดหนุนว่างงานก็คือจะได้รับอยู่แม่น60ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ครบเงินไขเนาะ60ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายหมายความว่าเงินเดือนของท่านตัวอย่างว่า 4,500 ก็แม่น60ส่วนห้อยของ 4,500 เนาะวันนี้จะได้จักเดือนอีกใส่ว่าท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมหลายปีหรือน้อยปีซ้ำใดเนาะ1 5 3ปีได้อยู่3เดือน3 5 6ปีได้อยู่6เดือน6หา12ปีได้อยู่9เดือน12ปีขึ้นไปได้อยู่สูงสุดแมนบ่เกิน1ปีหรือว่า12เดือนอันนั้นแมนระยะอุดหนุนว่างงานที่ท่านจะได้ครับแต่ว่าเงินอุดหนุนว่างงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมว่าท่านได้เบี้ยแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนยัง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ท่านได้เบี้ยเฮ็ดงานทำเนาะมีรายชื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าท่านบ่ได้เป็นผู้ว่างงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ท่านก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินว่างงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่ว่างงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนว่างงานเนาะปัจจุบันการยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่หนึ่งไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลเมื่อที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายชื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนเขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันนะในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่ชื่อของผู้เดียวเรียกว่าใบปลดปล่อยบุคคลอันที่สามมาก็คือมันว่าเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวก๊อปปี้อันน่ะเพิ่มบัญชีธนาคารเนาะรายการนอกจากนั้นก็คือมันก๊อปปี้ในเรื่องของเอิ้นว่าเนาะบัญชีบัญชีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มเนาะที่ต้องมีการเขียนเนาะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทนายจ้างอันนั้นแมนว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องขอเงินอุดหนุนว่างงานเนาะการประกอบเอกสารห้องขอเงินอุดหนุนว่างงานบัดนี้คือได้สันติภาพได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่1อันที่1ก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่2เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมิดปลูกฝังเมิดฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดนะเอิ้นว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางทีก็มีการรับเวียกเป็นนะมาเป็นนะเป็นตามออเดอร์ของ บริษัทก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนนี่สินี่หลังจากเมื่อเวียกแล้วก็บริจ้างพวกเกี่ยวสินะเนาะเขาเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสามมาก็คือแมนผู้ที่มัดสัญญาแห่งงานมัดสัญญาแห่งงานก็จะบริหารเด้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแมนผู้ที่เป็นครูบัดนี้ระยะพักแรงแม่นบ่ห้องเฮียนนี่จะมีระยะพักแรงพักแรงโดยเฉพาะแมนครูเอกชนระยะพักแรงนี้จะบ่ถือเป็นระยะรับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะหรือต่อมาก็คือแมนผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานเนาะผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานตัวนี้ก็จะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะผู้ที่จะเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แมนจะบ่ได้รับการพิจารณาอุดหนุนว่างงานเนาะก็มีประมาณ 5-6 เงื่อนไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอุดหนุนอันใดหนึ่งจากประกันสังคมตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมเนาะเราจะบ่ได้รับเงินอุดหนุน2อย่างซ้ำซ้อนกันเราจะได้รับเพียงแต่อันใดอันหนึ่งเนาะอาจจะได้รับตัวเบื้องที่ว่ารับเงินอุดหนุนออกลูกไปเนาะจะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันสำหรับเงินอุดหนุนระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอุดหนุนว่างงานเนาะรวมทุกอุดหนุนก็จะบ่ได้ให้รับซ้ำซ้อนกันมีอันนึงเนาะสำหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงินไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแห่งงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหา งานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่ลงทะเบียนอยู่แผนกแห่งงานแขวงฮะเนาะหลังจากได้รับใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวของแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแห่งงานพร้อมเนาะบริษัทใดเนาะที่บ่มีสัญญาแห่งงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจน้ำมิตรในการที่ให้เกียรติฟังรายการของพวกเราติดตามรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมในมื้อต่อไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลามิตรในการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินทักรายการทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และท่านสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la รายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งตอนต้นรายการพวกเราก็มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมภัยพิบัติกันแน่อยากให้ทุกคนได้ระวังน้ำท่วมกระทันหันภัยพิบัติจากธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ต้องได้มีสติระวังตัวหลายขึ้นระยะนี้อยู่ตามสื่อต่างๆต้นต่อกว่าแมนทางสื่อออนไลน์จะมีการลงข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติโดยเฉพาะแมนน้ำท่วมอยู่หลายแขวงของประเทศมีทั้งน้ำป่าไหลสู่แห้งน้ำล้นฟังน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากสภาพฝนตกแห้งหลายชั่วโมงหลายมื้อติดต่อกันอย่างต่อเนื่องได้สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนหลายสมควรรวมทั้งเฮือนซานบ้านซองไห้นาหัวสวนสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างหลีกบ่ได้ปี2026นี้นับว่าเกิดปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำท่วมอ่าวทีแดนับแต่ท้ายเดือนกรกฎก่อนบุญเข้าพรรษาเป็นต้นมาก็มีข่าวน้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่หลายเขตหลายแขวงในทั่วประเทศเซนยูบรรดาแขวงเริ่มจากทางแขวงบริคำไซทางเมืองคำเกิดก็มีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมดินเจืองทับถมทางขาดการสัญจรไปมายุ่งยากจากนั้นก็เป็นเกิดขึ้นอยู่หลายๆแขวงทางภาคเหนือแขวงอุดมไซและแขวงอื่นๆปัจจุบันภัยธรรมชาติน้ำท่วมได้เกิดขึ้นอย่างเลียนติดทั้งแขวงภาคกลางและภาคใต้อ่าวนักกัวเพิ่นในเวลานี้แมนอยู่บรรดาเมืองของแขวงคำมวนเซนเมืองคูนคำหินบูนมหาไซและเมืองทาแขกสำหรับเมืองทาแขกแมนเกิดจากน้ำอังขังระบายลงสู่น้ำของบ่อทันนอกจากนั้นก็แมนอยู่ทางแขวงบริคำไซและบางเมืองของแขวงสวรรคเขตเหตุให้พื้นฐานโค้งรางทรัพย์สินผลการผลิตของรัฐและของประชาชนเสียหายหลายสมควรซึ่งปัจจุบันบ่อทันสามารถประเมินมูลค่าผลเสียหายได้เทื่อนอกจากนั้นบรรดาแขวงทั่วประเทศโดยเฉพาะแมนยูบอลที่มีความเสี่ยงจากดินเสาะเจือนน้ำท่วมกระทันหันต่างก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมีสติระมัดระวังเกี่ยมหับมือกับภัยธรรมชาติเส้นน้ำท่วมขังน้ำท่วมไหลสู่แห้งและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อความปลอดภัยเฒ่าแก่อาวุโสได้เตือนว่า82หนให้ระวังน้ำกลางเก้ากลางซิบหมายถึงเดือนลาวก็คือเดือน9และเดือน10หรือเดือนกันยาและเดือนตุลาจากคำบอกเราแสดงว่าระยะนี้ยังอยู่ในระยะฤดูฝนจะมีฝนตกแห้งตกนักและจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่จะสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของประชาชนตามการติดตามผ่านมาแต่ละปีอยู่ในระยะเดือนสิงหาคมเดือนตุลามักจะมีลมพายุพัดผ่านเหตุให้มีฝนตกนักและเกิดน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งเฮือนซานบ้านซองเนื้อที่การผลิตผลผลิตพื้นฐานโค้งรางของการพัฒนาถูกเสียหายเป็นจำนวนหลายแต่ละปีรัฐบาลภาคเอกชนและองค์การจัดตั้งต่างๆทางภายในและสากลก็ได้สุ่มทุนฮ้อนอันมหาศาลเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูปัวแปลงสิ่งที่เสียหายไปนั่นให้ดีขึ้นมาตลอดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเซนน้ำท่วมแห้งแล้งสัตว์พืชทำลายมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยที่พวกเราบ่สามารถหลีกได้เกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีผลเสียหายทางด้านชีวิตวัตถุทรัพย์สินเป็นจำนวนหลายแต่ว่าพวกเราสามารถลดพรความเสียหายลงได้ด้วยความมีสติระมัดระวังเป็นเจ้าการเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศและคำแจ้งเตือนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องเพิ่มความรับผิดชอบให้สูงขึ้นเติมอีกมันติดตามและแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศให้ประชาชนได้รับรู้เป็นประจำเหตุอย่างต่อเนื่องต้องเกี่ยมพร้อมทุกเงื่อนไขและอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของและประชาชนผู้ที่ประสบภัยอย่างทันการหากมีกรณีนี้เกิดขึ้นเสื่อมั่นว่าจากบทเรียนที่ถอดถอนได้ในผ่านมานั้นเราจะสามารถพร้อมกันผ่านพาทุกอุปสรรคไปได้อย่างปลอดภัย
ทางผู้ฟังที่หักแพงระยะนี้ทุกคนต้องได้มีสติระมัดระวังและติดตามเกี่ยวกับการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เอาละในตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่หักแพงยุดการลักลอบหาและซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเข้าพรรษาควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามทิศสีเขียวและยืนยงนับแต่วันที่1สิงหาไปจนฮอดวันที่29เดือนตุลาของทุกๆปีเป็นระยะเวลา3เดือนเต็มซึ่งเป็นระยะของการเข้าพรรษาตามฮีต12ของคนลาวชาวพุทธระยะนี้ทางเบื้องพระสงฆ์สามเณรก็ได้จำพรรษาอยู่บ่อนเก่าตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยของสงฆ์ส่วนคฤหัสถ์จำนวนบ่น้อยก็ปฏิบัติตนในการลดละเลิกสิ่งอบายมุขฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมารักษาศีล5ข้ออย่างเคร่งครัดซึ่งเปรียบดังกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานที่เฮาเอิ้นว่าเข้าพรรษาในระยะ3เดือนนี้ก็พอดีแม่นระยะที่สัตว์น้ำสัตว์ป่าถือพามานสัตว์น้ำวางไข่ส่วนสัตว์ป่าก็ถือพามานเกิดแม่แพร่ลูกขยายพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์ดังนั้นแต่ละปีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คืออำนาจการปกครองขันแขวงเมืองจึงได้ออกคำสั่งและมติต่างๆห้ามลักลอบหาซื้อขายป่าและล่าสัตว์ป่าในฤดูกาลเข้าพรรษาอย่างเข้มงวดนี่ก็เพื่อให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าได้แพร่ขยายพันธุ์รักษาได้ความสมดุลของระบบนิเวศและที่สำคัญกว่าแมนการรักษาแหล่งเสบียงอาหารของล้วมหมู่ให้คงตัวยืนยาวตลอดไปถึงว่าจะมีการเกิดห้ามก็ตามผ่านมากันยังมีคนจำนวนหนึ่งทั้งมีความจงใจเจตนาและบ่เจตนาฝ่าฝืนลักลอบนำไส้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อหาลาซื้อขายอาจมีหลายและการกระทำเช่นนี้จะด้วยการเจตนาหรือย้อนความบ่เข้าใจของประชาชนหรือบ่มันก็ล้วนแต่แม่นการละเมิดคำสั่งข้อห้ามของอำนาจการปกครองก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ให้หาลาซื้อขายและทำลายสัตว์และหยะการเกิดห้ามเพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์พอมีสัตว์บางชนิดก็อยู่ในบัญชีใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็มีทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติตอบสนองแหล่งเสบียงอาหารในอนาคตดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้สังคมก็คือประชาชนบรรดาเผ่ามีความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้เอาโดยเฉพาะก็แม่นการเกิดห้ามหาป่าและล่าเนื้อในระยะป่าว้างไข่ก็คือระยะสัตว์ป่าถือพามานระยะเข้าพรรษานี่ซึ่งเรียกงานนี้มันเรียกห้องถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าต่อเรียกงานกวดกาการลักลอบซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะฤดูว้างไข่ของป่าและถือพามานอันสำคัญอันหนึ่งก็ให้ฮีบฮอดลงโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายคำสั่งและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรียกงานกวดกาการคุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้ประชาชนพอค่าซาวขายอยู่ตามตลาดและบ้านให้หับหู้และเข้าใจต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าอย่างกว้างขวางลึกซึ้งถึงท้องอย่างแท้จริงแล้วพร้อมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวดจึงจะเฮ็ดให้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าได้มีโอกาสขยายเพิ่มขึ้นระบบนิเวศแหล่งเสบียงอาหารทางธรรมชาติของคนอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสัตว์น้ำสัตว์ป่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามทิศสีเขียวและยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพระยะนี้ก็ต้องได้ซวยๆกันสำหรับพ่อแม่ประชาชนทุกคนในสังคมเกี่ยวกับการยุดการลักลอบหาและซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเข้าพรรษาเพื่อเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเหล่านั้นได้มีการขยายพันธุ์ให้หลายขึ้นเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปจึงกลับมาพบกันเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายกันแล้วมาที่บทข่าวนี้ที่เพิ่นเขียนไว้ว่าสร้างความเป็นเอกภาพสูงระวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ของพรรคกับระบบกฎหมายของรัฐพวกเขาต้องตัดสินใจอย่างขาดตัวสภาพการที่เคยเป็นมาที่ว่ามติถูกต้องแล้วแต่การประกาศใช้การปฏิบัตินโยบายและนิติกรรมผัดซักซ่าบ่ไปพร้อมเพียงกันจากนั้นก็จมว่าปฏิบัติบ่ได้ปฏิบัติยากและอื่นๆต่อไปนี้พวกเราต้องปฏิบัติให้ได้สร้างความเป็นเอกภาพสูงระวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ของพรรคกับระบบกฎหมายของรัฐและความสามารถในการผันขยายของกลไกบริหารพรรครัฐการบริหารต้องเดินไปตามเส้นทางเดียวกันต่างแต่ว่าแบ่งภาระหน้าที่กันปฏิบัติและก็กวดกาการปฏิบัติซึ่งกันและกันอยากให้บรรดาแนวทางนโยบายแผนพัฒนาที่ได้รับรองในกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคเกิดเป็นรูปธรรมได้นั่นเพื่อรับประกันให้แต่ละแนวทางได้ออกสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบหันเปลี่ยนสภาพการให้ได้ก่อนอื่นมดต้องสุ่มใส่ยกสูงความสามารถในการหันเป็นนิติกรรมโดยหันมติให้ออกเป็นกฎหมายและเป็นกฎหมายที่มีความหัดกลุ่มเพื่อให้ระบบนิติกรรมกลไกปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อแน่ใจสร้างเสถียรภาพและความโปร่งใสเพราะว่าระเบียบกฎหมายบ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือคุ้มครองรัฐเท่านั้นแต่ต้องเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนของการพัฒนาด้านต่างๆตามแนวทางของกล่องประชุมใหญ่ที่วางออกนิติกรรมต้องแน่ใจปลดปล่อยกำลังการผลิตเปิดทางให้แรงทุนของสังคมโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกให้แก่การรับเอานวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาให้ไว้และมีลักษณะครบสุดอันนึงอีกที่สำคัญก็แม่นต้องฮีบฮ้อนปรับปรุงระเบียบวินัยและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติแบบแผนใหม่ทุกแผนการแผนงานต้องออกแบบให้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายจะแจ้งทุกโครงการต้องกวดวาดภาพออกมาอย่างละเอียดจะแจ้งโปร่งใสและมีโครงการติดตามกวดกาอย่างเข้มงวดในรูปแบบต่างๆต้องหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงจากวิธีการเก่าที่คุ้มครองตามคำสั่งบริหารก้าวไปสู่การบริหารที่ต้องมีผลได้หับออกมาที่จับต้องได้หันจากการประเมินผลด้วยบทรายงานที่เต็มไปด้วยรูปการให้ก้าวไปสู่การประเมินที่เป็นรูปธรรมมีผลิตภัณฑ์ออกมาตัวจริงหันการประเมินผลที่กระทบตัวจริงต่อสังคมเป็นแบบรวมๆมาเป็นความเข่งขัดต่อระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสังคมให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ประเมินของทั่วระบบการเมืองต้องยุติการถิ่มความรับผิดชอบการเสื่องอ่ำความผิดพลาดข้อขาดตกบกพร่องหลีกปัญหาและการย่อตนคมเพลินเหตุใดแนวนี้การจัดตั้งปฏิบัติมติจึงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้ทั้งหมดนี้แม่นบางเนื้อในคำเห็นซี่นำที่ทานทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศต่อกองประชุมเผยแผ่และเสื่อมซึมเอกสารกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2016เพื่อเฮ็ดให้บรรดาแนวทางนโยบายแผนนโยบายที่ได้รับรองในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเกิดเป็นรูปธรรมตัวจริงท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการและสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าของท่านบริการของท่านได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆ ท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ดูมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:00 จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนแรงของมื้อวันพุธเนาะเป็นตอนแรงของมื้อวันพุธโกงกับวันที่19สิงหาฮะโกงกับวันที่19สิงหา2026วันเวลานาทีหมุนเวียนเป็นไปไว้ว่าท่านผู้ฟังสิเมิดเดือนแล้วได้นี่นะเดือนสิงหานี่นะเนาะพวกพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ก็ทำกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ก็มืดคึมมาเนาะพูดเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนื่องจากก็มีฝนตกเนาะเนื่องจากมีฝนตกมีพายุเข้ามีพายุเข้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังบ่มีฝนตกเนาะปัจจุบันนี้นี่แต่สภาพดินฟ้าอากาศฟ้านี่มืดครึ้มอยู่เนาะก็มีลมพัดมาเป็นบางโอกาสนะก็เฮ็ดให้อากาศนี่เย็นอยู่นครหลวงจันทน์ก็ถือว่าฮ้อนปานใดเนาะอากาศพออยู่เนาะอยู่นครหลวงจันทน์ก็ได้สภาพฝนตกเมื่อคืนนี้ก็แห้งเติบได้เนาะแห้งเติบเฮ็ดให้ถนนหนทางบางเส้นบางสายอยู่นครหลวงจันทน์โดยเฉพาะแม่นทั้งแดงเนาะเป็นบวกเป็นขุ่มเป็นน้ำท่วมน้ำขังเนาะเป็นน้ำท่วมน้ำขังฉะนั้นการไปการมากับมื่นแดดเด้ค่อยไปค่อยมาได้ท่านผู้ฟังได้ขับขี่ยนต์ยานพาหนะต่างๆก็ค่อยไปค่อยมาอย่าสู้เสียงอย่าสู้แสงกันหลายหนึ่งค่ะว่าเฮาเฮ็ดคือจังซั่นได้ก็แน่นอนอุบัติเหตุอาจจะหลุดลงแดเนาะเคารพกฎระเบียบเคารพกติกาในการสัญจรการนำใส่พาหนะต่างๆก็สิหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้เนาะคือจังซี่แล้วในชั่วโมงเฮียบด่วนเลิกหน้าเลิกการคือจังซี่นี่เนาะเมื่อยาวเมื่อเฮือนไปหาลูกหาเมียหาลูกหาผัวหาครอบมาครัวก็ค่อยไปค่อยมาเนาะท่านผู้ฟังเดี๋ยวลุ้นกับขอเว้าเดี๋ยวเว้าอีกเพราะมันเกิดขึ้นทุกมื้อนะอุบัติเหตุนี่นะครับโฆษณาช่วยกันจังซี่ล่ะจักแนวใดเนาะบางคนก็โอ้ยก็สิฮู้แล้วก็อยากสิเว้าหยังหลายเพิ่นว่าแต่ก็อยากเว้าหั่นแหละเนาะอยากเว้าหั่นแหละขนาดฮู้แล้วก็ยังให้มันเกิดเด้สมมุติว่าเนาะอันนี้ก็ต้องได้สั่งสาเบิ่งนํากันจักหน่อยก็นักเฮียนเตรียมเข้าโรงเฮียนเตรียมไข่ซกเฮียนใหม่ก็เส้นเดียวกันนี่รถรางพาหนะนี่หลายเด้น้ําขังเนาะเป็นน้ําท่วมนั่งขังฉะนั้นการไปการมากับมื้อนแดเด้ค่อยไปค่อยมาได้ท่านผู้ฟังได้ขับขี่ยนต์ยานพาหนะต่างๆก็ค่อยไปค่อยมาอย่าสู้เสียงอย่าสู้แสงกันหลายหนึ่งค่ะว่าเฮาเฮ็ดคือจังซั่นได้ก็แน่นอนอุบัติเหตุอาจจะหลุดลงแดเนาะเคารพกฎระเบียบเคารพกติกาในการสัญจรการ

0: ลำไส้พาหนะต่างๆก็สิหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้เนาะคือจังซี่แล้วในสมองเรียบด่วนเลิกลาเลิกการคือจังซี่นี่เนาะเมื่อยาวเมื่องานไปหาลูกหาเมียหาลูกหาผัวหาครอบมาครัวก็คอยไปคอยมาเนาะท่านผู้ฟังเดี๋ยวอรุณก็ขอเว้าเดี๋ยวเว้าอีกเพราะมันเกิดขึ้นทุกมื้อนะอุบัติเหตุนี่นะครับผู้โฆษณาช่วยกันจังซี่ล่ะจักแนวใดเนาะบางคนก็โอ้ยก็สิฮู้แล้วก็อยากสิเว้าอย่างหลายเพิ่นว่าแต่ก็อยากเว้าแหละเนาะอยากเว้าแหละขนาดฮู้แล้วก็ยังให้ให้มันเกิดเด้สมมติว่าเนาะอันนี้ก็ต้องได้สั่งซาเบิ่งนํากันจักหน่อยก็นักเฮียนเตรียมเข้าโรงเฮียนเตรียมไข่ซกเฮียนใหม่ก็เส้นเดียวกันนี่รถรางพาหนะนี่หลายเด้หลายเออัดกันขนาดแหละอยู่นําถนนหนทางนี่อีกบ่เท่าใดมื้อนี่เด้มื้อนี้วันที่19อีกบ่พอเท่าใดมื้ออีก10กว่ามื้อเท่านั้นไข่ซกเฮียนใหม่2026 2027ก็จะเริ่มขึ้นทั่วขอบเขตตัวประเทศนี่แหละโดยเฉพาะเส้นทางหลายๆเส้นอยู่นครหลวงวิญจันทน์นี่แหละไปส่งลูกส่งเต้าฝนก็ตกแน่วันนี้ขับรถก็ไวเหยียบน้ำคิดตมซะกันอีกว่าซั่นอันนี้ก็โอ้เกิดเป็นปัญหาปรากฏการย่อท่อในสังคมตื่มอีกได้กดนงทงเดือนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ปัญหาอุบัติเหตุเป็นยังโคชกคือว่าจังซั่นเป็นยังเดชอรุณคือว่าจังซั่นเอ้าถ้าว่ารถต่ำเกิดอุบัติเหตุมาผลมันมีผลกระทบนี่เสียเงินเสียคำพาหนะเปเพบางทีก็ไปต่ำเอาทรัพย์สินของรัฐอยู่น้ำถนนหนทางมันสิบ่พัดมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยใดเงินบ่มีได้ซั่นน่ะไปเปลี่ยนรถก็ได้กู้ได้ยืมแน่เห็นบ่เพื่อให้แฮงเสียชีวิตได้นำใช้เงินจำนวนมหาศาลเนาะอันนี้นะในการเบิ่งแยงแต่ละกรณีไปเด้มันสิบ่มีผลกระทบโดยใดมันก็เห็นแล้วนะฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาเว้าเลยเว้าอีกทางกับเมืองแดเคียงคู่กันนั้นสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงกันจังซี่ก็โอ้คนเป็นไข้หวัดนี่หลายเนาะคนเป็นไข้หวัดนี่หลายโดยเฉพาะนักเรียนจะเข้าไข้ซกเรียนใหม่นี่ก็พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ต้องเบิ่งแยงลูกเต้าลูกหลานตัวเองให้ดีๆเนาะบางคนก็กล้าเกี่ยมซื้อของอยู่ของกินกาเกี่ยมซื้อเครื่องนุ่งของถืออุปกรณ์การเฮียนกันอย่างต่างๆเนาะเพื่อว่าให้ลูกให้เต้าได้ไปห้องหามงเฮียนในการไข่สกเฮียนใหม่เมื่อนี้ได้รุ่นก็มีสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เกี่ยวกับนี่แหละการไข่สกเฮียนใหม่ก็จะสัมภาษณ์อยู่ในคนหลวงวิญจันทร์เนาะสัมภาษณ์ทานทองพันอุไรทอนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์หรือว่าเอิ้นย่อว่ามศเวียงจันทร์เนาะเพิ่นจะว่าให้ฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมไข่สุกเฮียนใหม่ในสุกเฮียน2026 2027นี้ว่าจะเปลี่ยนกันขึ้นเท่าใดมาฮอดป่านนี้ก้าเกียมพร้อมได้หลายน้อยปานใดแล้วไปฮอดคันใดได้แล้ววันนี้พวกเขาจะสัมภาษณ์เริ่มต้นทําอิฐของรายการนี่เพิ่นแหละจะไปสัมภาษณ์ท่านทองพันอุไรทรเนาะผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์เพิ่นจะว่าให้พวกเขาฮู้เกี่ยวกับการไข่สุกเฮียนใหม่ของโรงเรียนมศเวียงจันทร์ในสุกเฮียน2026 2027นี้ว่าจะเป็นคือจังได๋ได้เกียร์เกียมความพร้อมด้านเวียกงานต่างๆมาฮอดมื้อนี้ฮอดคันใดแล้วซั่นซะสำเร็จจักส่วนห้อยแล้วเพิ่นจะเว้าสู่ฟังเนาะ
1: เอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้จะไปลมกับทานทองพันธ์ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์เนาะหรือว่ามศเวียงจันทน์เพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมสอบเสียงเข้าสุขเรียนใหม่ของนักเรียนในสุขเรียนนี้จะเป็นคือจังได๋มศเวียงจันทน์ของพวกเขาปัจจุบันนี้ในยูนิสายน้ำเพลินแล้วเนาะสบายดีท่านทองพัน
2: เจ้าสบาย
1: เจ้าจะให้ท่านเว้าสู่ฟังในเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมไข่สุเฮียนใหม่อยู่ทางมอสอดเป็นจันทร์ของเราจะตั้งปฏิบัติขึ้นได้หรือหัน
2: ระยะการเกี่ยมเนาะระยะที่เขาพักสิ้นปีเฮียนนั้นเป็นคนที่ว่าเขาจะสำเร็จกันเฮียนกันโซนสุเฮียน2027นี้คือว่าพวกเราก็ได้มีการก้าเกี่ยมครบพร้อมละกันว่าเรื่องอาคารสถานที่เนาะเบื้องต้นคือว่าภายหลังที่สิ่งจบสั้นหมดเจ็ดสำเร็จไปแล้วพวกเขาก็มีแผนเปิดการเรียนการสอนระยะพักแรกนับแต่ม.1ถึงฮอดม.เจ็ดแล้วก็สิ้นสุดลงวังท้ายเดือนเจ็ดนี้เนาะจากนั้นพวกเขาก็มีแผนสืบต่อฝึกอบรมครูละในการเดือนแปดเนาะวันที่สิบหาจุดที่คือว่าเขาก็ได้ควบคุมวิชาเฉพาะให้แก่ ุนะไอที่เขาในการเตรียมวุฒิสอนต่างๆนะเป็นว่าปัญญาประดิษฐ์เนาะว่าสำเร็จแต่ลงมาระยะคิดนี้17 18 19 20นี่ก็คือว่าแม่พวกเขาได้ประเมินละตะกอนคู่สองมือเนาะ17 18หากว่าสำเร็จแล้วมื้อนี้19 20พวกเขาก็มีกองประชุมพักสิ้นปีเงียนสำหรับมอสวิเชียนพวกเขาสำหรับว่าพร้อมพร้อมในการกระเจียมที่พวกเขาจะไขสุขเงียนนี้เดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนภายหลังปีกองประชุมมอสำเร็จแต่ได้มีแผนเกี่ยวกับหักนักเรียนเนี่ยแหละสมมติวันศุกร์วันที่เช้าพวกเขาจะมีขบวนการออกแห่งงานใหญ่จัดสถานที่ห้องเรียนอันใดที่ว่ายังบ่สะอาดสะอ้านละเนาะเด็กเก็บขึ้นในพากันสร้างขบวนการเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ได้ที่พวกเขามีเหตุว่าจะเปิดหักลงทะเบียนเนาะโดยเสนอตัวนักเรียนนั้นวันที่25
1: หมายความว่าวันที่นับแต่วันที่25พวกเขาจะมีการลงทะเบียนเนาะท่านเนาะ
2: ได้แล้ว
1: เจ้าในปัจจุบันนี้ยังบ่ได้ฮู้เนาะท่านว่านักเรียนมีหลายน้อยปานใดแม่นบ
2: ่สำหรับทั้งพวกเขานี่ก็พอฮู้พอเขาเข้าเนาะ
1: เจ้า
2: สำหรับเรียนเฮานี่ที่ว่าภายหลังที่เฮาได้สิ่งคัดเลือกม.1 ม.7ม.1และม.5เนาะเลือกเข้าก็คือว่านักเรียนก็หลายสมควรตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้ว่าม.1จะเอาประมาณ200แต่ม.5จะประมาณ200ปลายหนึ่งนั่นก็คือว่าก็ได้ตัวเลขสมควรฉันคือว่าปัญหานักเรียนที่มาสู่โรงเรียนมศวิจันทร์คือว่าก็สิปกติบ่ลดเนาะบ่ลดจากที่กายประมาณ 3,000 ปลาย 3,200 ที่เขาคาดกันนี้ไว้
1: เจ้าก็คือว่าโมโซเวียงจันทร์เขาก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ระดับประเทศในด้านเนาะเจ้าก็คนก็หลายแดคนก็หลายแน่สำหรับการห้องรับโรงเรียนใหม่นี่การเป็นปื้มเป็นสอได้ทานเป็นอุปกรณ์การเรียนเป็นครูอาจารย์นี่ในพวกเขาก็เกี่ยวกับพร้อมได้หลายหน่อยไปไหนแล้วตัวนี้
2: เจ้าสำหรับครูอาจารย์ของเขาก็คือว่ามีความพร้อมเนาะความร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะและสำหรับนักเรียนนี้เรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนนี่ก็คือว่าทางโรงเรียนเขาก็มีส่วนหนึ่งเนาะที่จะขายอยู่ภายในพวกเขาหรือพวกก็เป็นบิ๊กเป็นปึ้มเป็นกระเป๋าเนาะเป็นเกิร์ตเนาะแล้วก็ส่งเสื้อสุดมาเรียนยิงมาเรียนทรายโบถือว่าเขามีเนาะถ้าว่าผู้ปกครองสะดวกก็สามารถมาเสนอตัวแล้วก็ซื้ออยู่ในหันข้าวเงี้ยเราได้เนาะถ้าผู้ปกครองสะดวกก็สามารถซื้ออยู่นอกก็ได
1: ้
2: แต่ให้มันคืบแบบคืบสุดที่เขากำหนดตามระเบียบเงี้ยนั่นแหละ
1: ถือว่าราคากับอยู่ในราคาสุดที่สมเหตุสมผลนะท่านเนาะมันบอกตอนนี
2: ้เรื่องราคาในกระชีทั้งนอกหรือว่าลดกำลังดีแต่กระชีเอาเพียงเนาะมันจะมีเทดีเทหุ่น
1: เจ้าเจ้าเอาตามแต่ละสั้นเฮียนไปเนาะท่านเนาะอยู่ภายในอันนั้นนะห้องเฮียนมอสอบเรียนจัดของเฮานี่มีแต่ม.1หาม.7เลยเนาะท่านเนาะแม่นบ่ตอนนี้
2: เจ้าก็ถือว่าเป็นมัธยมสมบูรณ์เนาะก็ถือว่ามีม.1จนฮอดม
1: .7ม.1ฮอดม.7อาคารสถานที่ห้องเฮียนนี่ท่านเป็นจังได๋มีจักห้องมีจักหยังท่าน
2: สำหรับอาคารเรียนของลูกหลานนักเรียนเนาะแต่ปีนี้นี่คือว่าตะกอนนักเรียนเฮาจะ82ห้องก็ย้อนครูเฮาไปโปรได้ส่วนนักเตปิกานี่มาฮอดโรงเรียนนี้เพราะว่าตัดลงเนาะให้เหลือ78ห้องเรียน
1: เจ้าก็ถือว่าการกระเกี่ยวพร้อมๆก็ถือว่ามีหลายพอสมควรอยู่ทางโรงเรียนของเฮาก็ได้ในปัจจุบันนี
2: ้
1: จะถามท่านตื่มท่านเกี่ยวกับศกเฮียนที่ผ่านมาเห็นว่าการเฮียนการสอนนี่ได้หลายหน่อยปานใดท่านได้ตามระดับคาดหมายบ่โดยเฉพาะม.3 ม.4 ม.7 นี่ท่านนักเฮียนของพวกเฮานี่ได้ตามคาดหมายที่ตั้งไว้บ่ท่าน
2: เจ้าก็เกี่ยวกับว่าผลการเฮียนการสอนพวกเฮาเนาะ
1: เจ้า
2: เป็นม.เรียนม.7สั้นม.4 ม.7เฮาเนาะสมมุติเรียนเฮานี่คือว่าเป็นละสั้นเป็นม.1
1: ื่อว่าได้ห้อยส่วนห้อยนะท่านเนา
2: ะ
1: เจ้าและช่วงที่ผ่านมานี่ท่านเดี๋ยวได้ผ่านมานี่มีการประหลาดการเฮียนบ่อยู่ทางเฮียนของพวกเขานี
2: ่สำหรับนักเฮียนที่ประหลาดนี่คือว่าโรงเรียนของเขาบ่มีเนาะที่เป็นเรื่องยากไปตามว่าครอบครัวพ่อแม่อ่ะ
1: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในทันโดยเฉพาะแม่นครูอาจารย์นี่ได้มีการบำรุงยกระดับทฤษฎีทางด้านการเมืองการปกครองตื่นบ่ทันอยู่ทางโรงเรียนของพวกเขาเจ้า
2: สำหรับการยกระดับของครูอาจารย์ของเขาเนาะคือว่าพวกเขาก็มีเรียนทุกปีแหละนอกจากว่าพักสิ้นปีเรียนมาก็จะมีการคุยกันกันอยู่ตลอดเนาะคือได้รายงานไปเบื้องต้นนั่นแหละจากคุยกันด้านอาชีพครูเขามีพื้นฐานทางด้านอาชีพเนาะที่ก็คือว่ามันสำคัญหลายในยุคปัจจุบันเนาะเพื่อสามารถเขานำไปใช้ในการเรียนบทสอนบทวิชาบทเรียนต่างๆเนาะเพื่อเขาไปได้ฝึกในการผู้เขาเด็กในห้องตัวนี
1: ้นำใส
2: ่แล้ววิชาจากแล้ววิชาเฉพาะพวกเขาก็ได้ฝึกปีระยะประมาณสิบปีเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็ระยะเข้าเรียนปกติครูจำนวนหนึ่งเขาก็ที่ว่านอนอยู่ในโครงการต่างๆของต่างประเทศก็จะ
1: อืม
2: บ่มันอยู่ซอก
1: เจ้าเจ้าเจ้าการสร้างนักเฮียนเก่งนี่นะท่านพวกท่านมีการจะตั้งปฏิบัติกันยังไงถือว่าโรงเรียนมศวงจันทร์ของพวกเฮาก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักเฮียนเก่งนี่ก็หลายเนาะท่านเนาะในจุดตัวนี้ท่านมีนั่นน่ะการจะตั้งปฏิบัติคือจังไดการก่อสร้างเขาเจ้าคือจังไดท่านในสุขเฮียนผ่านมานี่เจ้า
2: อันนี้เป็นมันมีอยู่ในเขียนของเฮาคือกันเนาะระยะที่เขามาเรียนปกติเนาะเพื่อนว่าใครถูกเรียนแล้วประมาณเดือนชิดเดือนที่พวกเขาจะมีแผนเพื่อสอบหานักเรียนจริงแล้ว
1: จ้า
2: โดยการสี่วันระดับเอานักเรียนจริงอยู่เซลสันมือมอต้นมือปลายก่อนเนาะเดือนมือสี่มือเจ็ดของเขาเดือนละสี่ได้แล้วพวกเขาจะมีการเริ่มบำรุงในค่ายเดือนสิบมาเป็นวันนักเรียนจริงระดับที่เขาสิ่งระดับเมืองสี่พวกเขาจะเริ่ม
1: ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ว่าโดยเฉพาะเป็นคำขวัญโดยเฉพาะเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้วางออกในอย่างพันมาฮันโดยเฉพาะ3ลักษณะและ5หลักมูลนี่พวกเขาเห็นว่าจะตั้งปฏิบัตินี่ได้หลายหน่วยปานใดทานตัวนี้สามารถตีราคาคืนตื่มในบ่ทานตัวนี้การสร้างเฮียนสีเขียวพวกอย่างเสพติดอย่างตัวนี
2: ้ตัวนี้ก็คือว่าเขาจะได้เชื่อมผูกกันไปเนาะในปฏิบัติเพราะว่าเฮียนพวกเขาก็ได้ตุ้มปลายตัวนี้เลยครับพองว่าเป็นเฮียนก่อนสีเสพติดพวกเขาก็ได้ปฏิบัติทุกปีแหละแต่เน้นให้ลูกหลานนักเรียนควรจานี่หรือว่าโบถือเบาเนาะหรือว่าเป็นสำคัญเรื่องปัญหาตัวนี้ดังสมกับว่าเฮียนเราได้ตุ้มปลายก่อน
1: เจ้าเจ้าเจ้าามาปัญญาไทยท่านี่ท่านไม่อย่างบอกท่านอยากฝากถึงนักเรียนที่กำลังพักแรงอยู่อยากให้จะใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์คือแนวใดในการนั้นนะห้ำเฮียนคนคั่วห้ำเฮียนแล้วก็เป็นลูกที่ดีของสังคมเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นี่ท่านแล้วก็ให้ข้าเจ้ากล้าเกี่ยมตัวคือแนวใดน้อย เพื่อกระเกียมเข้าในสุขเฮียนใหม่นี่เสริญทานที่ห้องเลยจ้าตัวนี้จ้าอ้าวฉันขอขอบใจท่านท่องพันอุไรทอนหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนะพวกเขาในมื้อนี้ท่านจ้าขอบใจท่านหลายๆเด้อจ้า
0: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านท่องพันอุไรทอนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ไว้ให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการซะก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการฮอบบ้านพันเมือง
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อใจเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ในนั้นท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการของเฮานี่ก็มีนำเสนอให้มีรายการนะครับฟังเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 นก็มีโคโซกหลายๆท่านนะสลับสับเปลี่ยนกันไปทิศนี้เดชอรุณก็รับผิดชอบเลยทิศนี้เดชอรุณรับผิดชอบเลยเนาะครบหมดทิศเลยแล้วก็ผู้ประสานงานนี่แม่นดวงสวรรค์คันธวงศ์สาเนาะเพิ่นประสานงานให้แต่มื้อนี้ก็ประสานงานได้คนเดียวเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังแต่มื้ออื่นพวกเฮาจะสืบต่อไปอีกถือว่า3มื้อแล้วเนาะถือว่าก็ระยะนี้กับระยะกักเกียมเวียกงานหลายๆอันแดบางคนแขกรับเชิญหรือว่าวิศวกรที่จะเข้าร่วมในรายการนี่เพิ่นก็อาจจะติดภารกิจแต่หน่อยนึงเนาะก็จะประสานงานติดต่อสัมภาษณ์บ่แม่นเรื่องธรรมดาก็มีข้อสุขสลับสับเปลี่ยนกันไปแน่นอนในการสัมภาษณ์ในการเว้ากันว่าวาทศิลป์ในการเว้ากันว่าก็อาจจะบ่คือกันข้อสุขบางท่านบางคนก็มีไพวันวงอำธรแดมีเพชรสมนพงษ์ปยงศิษย์แดมีเดชอรุณแก้ววิไลเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันเป็นแต่ละอาทิตย์ไปเนาะหมุนไส้บุคลากรก็มีน้อยแน่แต่ว่าก็ได้เฮ็ดอย่างแข็งแรงพวกเขาก็เฮ็ดหน้าที่การเมืองด้วยความมอบหมายความรับผิดชอบที่คันถึงมอบหมายให้อย่างมีผลสำเร็จว่าซั่นซะเนาะเอ้าใครอยากติตำหนิส่งข่าวบ่มีรายการอยากติตำหนิส่งข่าวหรือว่าอยากประกอบความเห็นหรือว่าอยากติดต่อสัมภาษณ์บ่แนวใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลขโทรศัพท์021-212468 021-212468แต่ว่าอยากตำหนิส่งข่าวยังก็สามารถโทรมาได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคำตำหนิส่งข่าวของบรรณาธิการหรือว่าท่านผู้ฟังนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางให้พวกเขาในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อในบางตอนหรือว่าปรับปรุงเนื้อในการสัมภาษณ์ปรับปรุงเนื้อในรายการต่างๆให้มัน กระทัดทัดขึ้นกว่าเก่าเนาะเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าว่าสันซาเนาะสลับเปลี่ยนกันไปขอขอบใจสำหรับระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นและก็วิทยุที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาเฮ็ดให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงบ่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวฮั่วชาวสวนที่กำลังเฮ็ดหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเป็นโดยเฉพาะเป็นการปลูกข้าวหน้าปีนี่นะการเฮ็ดหน้าปีการผลิตการปลูกพืชฤดูแล้งฤดูฝนก็สามารถรับฟังได้อยู่ที่อยู่ไกลสําเนกะยาอยู่เขตภูเขตผาเขตชนบททางไกลโซกลีกหรือว่าอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาก็สามารถมีวิทยุน้อยๆนี่ฟังได้ครับผู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกันเนาะมาในระยะนี้เดชอรุณกะจะเว้าเกี่ยวกับการแจ้งเตือนได้ถึงประชาชนบรรดาเผ่าและก็องค์การปกครององค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนให้เพิ่มสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกเนาะปานกลางหานักเด้หลายวันต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเลยได้อันนี้ได้หรือว่าหลายวันสมควรเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมสุนี่นะน้ำล้นตับฟังดินเจือนน้ำท่วมขังในตัวเมืองเนาะระยะนี้ก็เป็นน้ำฝนในเดือนสิงหาเดือนกันยานี่โอ้ฝนหลายระยะนี้นะขอบเขตที่จะมีฝนตกหนักเนี่ยรุ่นก็จะเว้าสู่ฟังเนาะเนื่องจากว่ามีความกดดันอากาศตามได้พัดผ่านมาสัญจรอยู่ทางบรรดาแขวงทั่วทุกภาคของประเทศลาวนี่แหละเนาะสมทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมเนาะก็จะเฮ็ดให้มีฝนตกปานกลางหาตกหนักเด้ขอบเขตที่มีฝนตกของเมืองเวียงไสนี่เมืองซ้ําเหนือเนาะแขวงหัวพันเนาะอุณหภูมินี่ต่ำสุด22องศาสูงสุดนี่27-58มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเลยเนื้อที่การปกคลุมของฝนนี่60ส่วนห้อยพุ่นน่ะถือว่าเมืองอนุวงศ์ต่อมาเนาะอุณหภูมิต่ำสุดนี่แม่น21องศาสูงสุดนี่29องศามีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเช่นเดียวกันเนื้อที่การปกคลุมนี่แม่น60ส่วนห้อยเมืองอนุวงศ์แขวงสมบูรณ์เนาะเมืองพลฮงแล้วก็เมืองวังเวียงอุณหภูมิต่ำสุดนี่25-26องศาสูงสุดนี่30องศาเนาะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเนื้อที่การปกคลุมของควรกับ60ส่วนห้อยเช่นเดียวกันบัดนี้มาเมืองปากสันเมืองเวียงทองแขวงบริคำไซนี้อุณหภูมิต่ำสุดนี่แม่น25องศาสูงสุด30องศามีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเนื้อที่การปกคลุมของควรนี่60ส่วนห้อยแล้วก็ท่าแขกเนาะอีท่าแขกอีกท่าแขกนี่อุณหภูมิต่ำสุดนี่แม่น26องศาสูงสุดนี่แม่น29องศามีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเนื้อที่การปกคลุมของฝนนี่ก็แม่น60ส่วนห้อยนครไกรสอนพรหมวิหารและก็เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตเนาะอุณหภูมิต่ำสุดนี่26-27องศาสูงสุด29มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าเนื้อที่การปกคลุมของฝนนี้เท่ากับ70ส่วนห้อยถือว่าหลายเนาะถือว่าหลายที่สุดนครปากเสบานี่นะอุณหภูมิต่ำสุดนี่26องศาสูงสุด30องศามีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมส่วนวันหน้าที่การปกคลุมของฝนมี60ส่วนห้อยเมืองปากซองปากซองกับจังหวัดซักปากเสกับแขวงจังหวัดซักอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด21องศามีฝนตกเป็นบริเวณกว้างหน้าที่ฝน60ส่วนห้อยสารวันเนาะเมืองสารวันเสียงสารวันอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด29องศามีฝนตกเป็นบริเวณกว้างหน้าที่การปกคลุมของฝนกว่า60ส่วนห้อยเมืองละม้ามแขวงเสกองมีฝนตกนี่70ส่วนห้อยถือว่าหลายเนาะอุณหภูมินี่มี25องศาเนื้อที่การปกคลุมนี่70องศาแล้วก็ยังมีฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมอีกได้เมืองท่าแตงก็เช่นเดียวกันเนาะเมืองท่าแตงนี่มีปริมาณน้ำฝนนี่แม่น60องศาแล้วก็เมืองกะลึมเมืองดักจึงก็แม่น60องศาก็เฮียข้องอะไรเนาะให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจนถึงมื้อที่ว่าเพิ่นแจ้งเตือนภัยก็แม่นนับแต่วันที่19หาวันที่21นี่แหละประมาณนี้เนาะให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องฉะนั้นผู้ใดสิเดินทางไปเหนือลงใต้ก็ขอให้เบิ่งติดตามเบิ่งข่าวพยากรณ์อากาศเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนาะแจ้งเตือนระดับน้ําแบ่งได้บัดนี้ในวันที่19จากโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองอุดมไซเนาะอยู่แขวงอุดมไซเมืองแบ่งจากสภาพฝนตกเนืองติดต่อกันหลายวันนี่เฮ็ดให้ระดับน้ำแบ่งนี่สูงขึ้นอย่างต้นเนืองปัจจุบันระดับน้ำแบ่ง จุดวัดเทกน้ำแบงบ้านวังลำเมืองบ้านวังลำเนาะบ้านลังลำวังเมืองหุนก็ได้ขึ้นสูงสุดฮอดระดับเตือนภัยระดับในตอนเช้าของวันที่19สิงหานี้ระดับน้ำอยู่จุดสูงฮอดจุดเตือนภัย4เมตร50เขตอันตรายนี่มัน6เมตรเนาะดังนั้นก็จึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนผู้ปกครององค์การปกครองบ้านประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่เขตแคมหน้าให้มีที่มีความเสี่ยงนั้นต่อการเกิดภัยพิบัติมีสติระมัดระวังต่อสภาพน้ำท่วมและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้กาเกียมเมียนมัดยกย้ายนั่นแหละวัตถุสิ่งของที่จำเป็นสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูงและก็ปลอดภัยขอให้ติดตามรายงานสภาพอากาศหรือว่าข่าวพยากรณ์อากาศและการระดับน้ำจากห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเปลี่ยนแต่ละระยะระยะเนาะฉะนั้นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเอาบอลที่มันปลอดภัยเนาะเอาเครื่องสิ่งของที่มันจำเป็นไว้บอลที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วเมื่อเวลาในปัจจุบันนี้ถือว่าเมดลงไปพอดีขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการของพวกเขาเมื่อนี้เดลดุลแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐาผู้ฟังไปพบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแผงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรณาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 นดอกซ่อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับเพิ่นมีรายการในมื้อนี้กุ่งกับวันพุธวันที่19สิงหาคิดศักราช2026ขึ้น6คำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาบรรณาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าของเรานุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะมีรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของเพิ่นมีรายการมื้อนี้มีคำว่ามโนภาพมโนสำนึกและมโนธรรมอยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายว่าคำทั้ง3นี้มีความหมายรวมกันบ่สามารถใช้ในกรณีใดได้แด่มีคำว่าสรรสร้างและสร้างสรรความแตกต่างก็คือว่ามันเปลี่ยนบ่อยู่เนาะมีรายการในเมื่อว่ามันเปลี่ยนบ่อยู่คือเดี๋ยวนี้ความหมายของคำนี่เปลี่ยนบ่หรือว่ายังคงเดิมหัดแต่งกับพรรณนาก็ยังเป็นอีก2คำที่มีรายการมีความคล่องใจว่า2คำนี้มันใกล้เคียงกันมันรวมความหมายกันบ่และกรณีในการใช้เด้ตามความเข้าใจของเพิ่นผู้ฝากคำคู่คำนี้แม่นว่าก็มีลักษณะใกล้เคียงกันเนาะเมื่อเว้าถึงฮัดแตงมีรายการว่าก็แม่นการพรรณนาเมื่อว่าเฮาพรรณนาอันใดอันนึงก็คิดพ่อว่าเฮาเฮียนแม่นวิสาหัดแตงฉันก็ต้องได้ให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยเนาะปกป้องและคุ้มครองสองคำนี้ความหมายคือหรือต่างกันแล้วใดและคำว่าเข็ดกับลาบอีกเนาะมีหลายคำศัพท์อยู่มีรายการมื้อนี้มีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรณาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรอนุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรณาภาษาลาว

0: อันนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่น้ํากันในรายงานสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลนุภาพดรติดต่อหาอาจารย์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าแจ้งเป็นปกติดีเนาะเสียงเฮา
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคําศัพท์จะให้อาจารย์ซวยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นทําอิฐในรายการมี3คําอาจารย์มีคําว่ามโนภาพมโนสำนึกและมโนธรรม
1: สบายดีท่านผู้ฟังอยู่ในรายการนะคือเลยครับแสงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คําดังต่อไปนี้มโนภาพมโนสำนึกและมโนธรรมซึ่งทั้ง3คํานี้มีคําเข้ารัดรวมกันคือมโนคำว่ามโนมาจากคำปาลีสันสกฤตเนาะหมายถึงใจคิดหรือว่าความคิดแต่ว่าทั้ง3คำนี้ก็มีงามความหมายและบริบทการนำใต้ที่แตกต่างกันคือในนี้มโนภาพเป็นคำผสมแบบสมาสประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่ามโนนี่หมายถึงใจคิดหรือความคิดก็ได้และคำว่าภาพจากเข้าเดิมแมนภาวะและกระแปลงเสียงว่าเป็นคำราวว่าภาพซึ่งหมายถึงความเป็นอยู่รูปหรือว่ารูปทางเมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นมโนภาพก็หมายถึงรูปภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือจินตนาการเห็นเป็นรูปภาพคำนี้นี่มันเน้นใส่ความคิดที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปสังขารหรือการนึกเห็นภาพในจินตนาการดังตัวอย่างว่าสถาปนิกกำลังสร้างมโนภาพของอาคารหลังใหม่ในหัวก่อนจะแต้มออกมาเป็นแบบในตัวอย่างวัดกาบก่อนนี่สร้างมโนภาพในผู้อ่านเห็นความงามของธรรมชาติงามเศร้าอย่างชัดเจนในตัวอย่างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการทดลองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดมโนภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างของโมเลกุลอันนี้มันความหมายของมโนภาพและตัวอย่างการใต้คำมโนภาพ
0: เจ้า
1: บัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่ามโนสำนึกมโนสำนึกเป็นคำผสมปาลีคแม่ประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ามโนที่หมายถึงจิตใจหรือว่าความคิดและคำว่าสำนึกจากเข้าคแม่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจและผู้จักอย่างจักแจ้งเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นมโนสำนึกก็หมายถึงความผู้สึกคิดถึกสวดีภายในจิตใจที่สวยให้คนเขาใจแยกได้ว่าสิ่งใดควรเด็ดหรือสิ่งใดควรละเว้นคำนี้เน้นถึงความรู้สึกนึกคิดความการรู้ตัวการเข้าใจและรู้แจ้งถึงผลกระทบหรือสภาพความเป็นจริงดังตัวอย่างว่าการสร้างมโนสำนึกในการรักษาความสะอาดให้แก่เด็กน้อยเน้นเริ่มต้นจากครอบครัวอีกตัวอย่างหนึ่งลาวบ่มีมโนสำนึกในการใช้จ่ายเกินขอบเขตจึงเกิดให้เกิดความทุกข์ข้อนและเกิดเป็นหนี้สินอีกตัวอย่างหนึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องอาศัยมโนสำนึกของแต่ละคนและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและส่วนหลายคำว่ามโนสำนึกอีนาดอกซอน
0: เจ้า
1: เขาบ่สู่ไส้ปันใดเด้ดอกซอนเคยไส้บ่
0: บ่สู้ปานใดอาจารย์แต่ถามว่าเคยได้ยินบ่ก็ห
1: าเ
0: คย
1: เขาจะใช้ต้องไปจิตสำนึก
0: อื้อแม่นจิตสำนึกเน
1: า
0: ะ
1: ตัวมโนกับจิตมันอันเดียวกันดอกซ้อนเลย
0: อื้อมโนก็แปลว่าจิตอาจารย์แม่นเน
1: า
0: ะ
1: ดังนั้นคำว่ามโนสำนึกเปิดบังชื่อเนี่ยวจนานุกรมบ่เห็นได้ดอกซ้อน
0: สั้นก็หมายความว่ามโนสำนึกนี่แม่นความหมายอันเดียวกันกับจิตสำนึกอาจารย
1: ์แม่นอันเดียวกันล่ะอันเดียวกันจังนั้นบางคนอาจจะไปใส่ว่ามโนสำนึกก็ได้อยู่เนาะเพราะมโนเข้ากับเข้าใจเรื่อยๆมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจใช่ไหมมันจิตสำนึกมโนสำนึกก็แม่นอันเดียวกันจังนั้นถ้าว่ามีคนใช้หลายก็จะได้เอาไปใส่อยู่ในวจนานุกรมคือการมโนสำนึก
0: คันว่าจิตสำนึกนี่มีรายการนี่ก็สิเข้าใจง่ายกว่ามโนสำนึกก็บ่ติเพราะว่าความที่ในการใส่ดนโนเฮาจังได้ยินบาดนึงหั่นน่ะเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะก็สิว่าโอ้มันแนวใดแต่ว่าคันจิตสำนึกนี่พอเข้าใจได้เจ้า
1: จ้ะบัดนี้มาสมเกียรติใส่กับคำว่ามโนธรรมมโนธรรมนี่เป็นคำผสมแบบสมาประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่ามโนหมายถึงจิตใจหรือว่าความคิดแต่คำว่าธรรมจากเข้าเดิมเป็นธรรมะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวธรรมหมายถึงความถูกต้องคุณความดีหรือรักการเมื่อสองคำนี้มาสมาเข้ากันเป็นมโนธรรมก็หมายถึงธรรมะในใจความรู้สึกคิดถึงสวัสดีภายในจิตใจหรือความรู้สึกว่าอันใดควรเฮ็ดหรือบ่ควรเฮ็ดคำนี้เน้นถึงความรู้สึกผิดชอบสวดีหรือคุณสมบัติทางด้านศีลธรรมที่คอยเตือนบ่ให้เฮ็ดความผิดดังตัวอย่างว่าการตัดสินคดีของผู้พิพากษาต้องดำเนินไปตามกฎหมายและมโนธรรมอย่างเคียงธรรมอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วถือมโนธรรมในใจลบกวนและติดตามหลอกหลอนจนต้องออกมารับสารภาพความผิดอีกตัวอย่างหนึ่งการยึดธุรกิจที่หวังแต่ผลกำไรโดยบ่มีมโนธรรมจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคเป็นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแท้ไ
1: หนแต่ว่าบุญมีมโนธรรมหวังแต่ผลกำไรอันนี้ก็เฮ็ดให้ผู้บริโภคเดือดร้อนจะแก้เนาะบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะทั้ง3คำนี้มโนภาพหมายถึงนึกเห็นเป็นภาพหรือโครงทางของความคิดก็ได้มโนภาพส่วนมโนสำนึกก็มีความหมายเดียวกับจิตสำนึกเนาะความรู้สึกผิดถูกสวดีภายในจิตใจและมโนธรรมเน้นเจนผิดถูกสวดีทางศีลธรรมในใจเนาะอันนี้ความดีความถูกต้องเนาะที่มีอยู่ในจิตใจมันจะมีความหมายเช่นนั้นแบบซ้อนทั้ง3คำนี้มโนภาพมโนสำนึกและมโนธรรมส่วนหลายเขาจะใช้หลายนี่อาจารย์คิดว่ามโนภาพเขาจะใส่หลายกันมูเด็กคนที่ในการใส่นะ
0: แม่นเขาใส่ในชีวิตประจำวันแด่อาจารย์ส่วนมโนธรรมนี่ก็เห็นใส่ในอันนั้นเรื่องงานทางด้านกฎหมายหรือว่าทางศาสนาก็จะเห็นใส่เนาะนั้นแต่ว่าทั้ง3คำนี่ความหมายบ่คือกันเนาะอาจารย์เนาะความหมายแตกต่างกันมันบ่สามารถใส่แทนกันได้ก็มีแต่มโนสำนึกกับจิตสำนึกแหละแม่นความหมายอันเดียวกันแต่เป็น2คำศัพท์แต่นิยมใส่แม่นจิตสำนึกเนาะบ่แม่นมโนสำนึกคิดว่าก็คือจะได้แล้วอาจารย์3คำนี
1: ้
0: สำหรับครูคำต่อไปที่มีรายการข้องใจก็คือสรรสร้างและสร้างสรรมันก็เปลี่ยนบนอยู่ความหมายดีอาจารย์มันเปลี่ยนบ
1: ่คำว่าสรรสร้างและสร้างสรรเป็นการผสมระหว่างคำเข้าปาลีสันสกฤตเนาะและกับคำลาวเดิมถึงว่าจะประกอบด้วยคำเดียวกันแต่เมื่อสลับตำแหน่งกันแล้วแนวความหมายและบริบทการนำใช้ก็จะค่ายแต่ว่าจะมีจุดเน้นหนักที่ต่างกันคืออันนี้อ าจารย์จะเริ่มสางสันแต่ก่อนเพราะว่าคำว่าสางสันจะใช่หลายกว่าสันสาง
0: เจ้า
1: เป็นบทกร
0: แม่น
1: สางสันเป็นคำผสมลาวสันสกิตประกอบด้วยคำว่าสางหมายถึงเช็ดอินี้ขึ้นและคำสันสกิตจารคับและจะแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าสันหมายถึงสางอินี้ขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสางสันก็หมายถึงคำที่เน้นหนักถึงการเช็ดสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ถ้าสางสันเป็นคำกริยาก็หมายถึงสร้างที่มีให้เป็นขึ้นในทางที่ดีงามดังตัวอย่างว่าคำภูชรีวันได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงออกสู่สังคมเป็นจำนวนหลายกว่าพันเพลงเป็นบทสอน
0: งานแท้มันแท้
1: เป็นแปลงหลายที่อาจารย์คำภูนะเป็นเพลงออกหลาย
0: ห้องเองเด้ให้ศิลปินท่านอื่นห้องเด้เนาะอาจารย
1: ์แน่นอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องพากันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมก็หมายความว่าช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ดีงามอีกตัวอย่างหนึ่งนักพัฒนาระบบร่วมกันสร้างสรรค์แอปพลิเคชันใหม่ๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษาของเด็กน้อยเด็กมันจะสร้างแอปเนาะสร้างสรรค์แอปใหม่ๆขึ้นมาอันนั้นเน้นสร้างสรรค์ในบริบทที่เป็นคำกริยาถ้าว่าสร้างสรรค์เป็นคำวิเศษก็หมายถึงเช็ดหรือว่าวนี่ตึงที่ดีงามเพื่อให้เป็นไปในทางที่สามัคคีพักแพงซึ่งกันและกันหรือเก็บในสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างนี้หัวคิดปริศาดังตัวอย่างว่าการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเขาควรว่าวอย่างสางสันเป็นบทสอน
0: เจ้า
1: เวลาประชุมเขาต้องว่าวอย่างสางสันอีกตัวอย่างหนึ่งคำทอนมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เรือนสั่งและนวัตงานอีกตัวอย่างหนึ่งคู่วงพละครได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์สุดยอดแห่งอาเซียนจากเรือนสั่งหักขั้นคำอิทของอาจารย์สินมาอันนี้นั่นวรรณกรรมสร้างสรรค์อันนี้เน้นสร้างสรรค์สามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำวิเศษดอกซ้อน
0: เ
1: ป็นได้ทั้งสองประเภทคำ
0: เ
1: จ้าแบบนี้ส่วนสรรสร้างสรรสร้างเป็นการสลับคำจากคำว่าสร้างสรรค์นั้นเพื่อให้เกิดความสวยสวยงามทางด้านวรรณศิลป์ซึ่งให้ความยุ่งซึ้งปอนซ้อนซึ่งไปใส่ขบวนการตั้งใจเห็ดให้เป็นเสียงออกมาอย่างงดงามอ่อนซ้อนมักใส่ในบทกวีการประพันธ์บทเรื่องหรือการเขียนขอความที่ต้องการให้มีความงดงามอ่อนซ้อยเนาะเป็นพิเศษส่วนยุคปัจจุบันเมื่อเปิดไปเบิ่งก็มีคำว่าสรรสร้างเป็นคำเป็นแต่คำกริยาอย่างเดียวที่หมายถึงสร้างบกซ้อน
0: เจ้า
1: ต้นว่าตัวอย่างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ล้วนเป็นแนวคนเขาสรรสร้างขึ้นมาจริงป่ะแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างตื่นอีกเนาะพวกเขาทุกคนมีพันธะนี้กันมีการสรรสร้างประเทศชาติคือเจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยมนุษยธรรมอีกตัวอย่างดาวนุ่มลาวได้อุทิศเนื้อแห้งเพื่อสรรสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมอีกบทจะอีกตัวอย่างบทกาบก่อนนี้ได้พรรณนาถึงความงามของธรรมชาติและความเพียรพยายามในการสรรสร้างชีวิตใหม่ในตัวอย่างนี้เป็นคำก่อนดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ส จองมือกำจกส้วนปุชิกเนื้อเทแหงแสดงถึงกำลังนุ่มลาวแข็งกล้าพากันสันสานบ้านเมืองลาวอีกเมืองอื่นประเทศชาติดุงเก้าเจริญแท้มูลาวเขาเอ้ยนะอันนี้จะมีคำว่าพากันสันสานบ้านเมืองลาวอีกเมืองอื่นเด็กจอกซ้อนจะใช่ส่วนหลายคำนี้ถ้าว่าใช่ย่างเป็นทางการกับพวกสู้มีพวกสู้เห็นเด็กจอกซ้อน
0: ใช่ในทางวรรณคดีเน
1: า
0: ะ
1: ในทางวรรณคดีหลายกว่า
0: เจ้า
1: ดังนั้นคำว่าความคิดในการใช้สร้างสรรค์จะใช้หลายกว่าและจะมีสองประเภทคำเป็นคำกริยาจะได้คำวิเศษจะได้ส่วนสรรสร้างมีแต่คำกริยาและก็ใช้ทางด้านวรรณคดีหลายกว่าเนาะเพื่อสร้างเอกให้ประโยคมีลักษณะมีความอ่อนสร้อยงดงามอ่อนสร้อยหรือว่าสวยสวยงามทางด้านบรรณศิลป์หลักอักษรสรุปรวมแล้วสร้างสรรค์เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำวิเศษมักใช้ในการสื่อสารทั่วไปและการเขียนด้านวิชาการหรือว่าทางด้านธุรกิจจะได้ส่วนสรรสาเป็นได้แต่เฉพาะคำกริยาใช้ในเมื่อต้องการเน้นเขียนบรรณศิลป์และความอ่อนซ้อนอ่อนสร้อยสวยงามในการประพันธ์
0: ในกรณีที่เป็นคำกริยานี่มันก็รวมความหมายกับอันน่ะสร้างสรรค์

0: ทนกันบ่ได้เนาะมีรายการอีกคู่คำหนึ่งที่มีรายการยกขึ้นก็คือฮัดแตงกับพรรณนาเมื่ออันเว้าถึงฮัดแตงกับว่าแม่นพรรณนาบัดเว้าถึงพรรณนาก็คิดใส่วีซ่าฮัดแตงอาจารย์
1: คือมีที่นี่เนาะคำว่าฮัตแตงและพรรณานี่มันคำศัพท์ในวิชาภาษาลาววรรณคดีแบบซ้อน
0: เจ้า
1: ชื่อบ
0: ่ชื่อ
1: เวลายังอยู่สั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเขาจะเรียนเนาะคือว่าทั้งสองคำเป็นคำศัพท์ในวิชาภาษาลาวในวรรณคดีที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดในฐานะเป็นเครื่องมือทางภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้นิมิติทางด้านวิชาการทั้งสองคำเปรียบเหมือนกลไกสองระดับของการเรียนรู้และถ่ายทอดโดยฮัตแตงเป็นกระบวนการฝึกฝนทักษะการเรียนเรียนความคิดโครงสร้างและถ้อยคำเพื่อสร้างบทเขียนให้เป็นระบบขณะที่พัฒนาแมนเทคนิคหรือวิธีการสื่อสารที่เน้นการวาดภาพถ่ายทอดรายละเอียดอารมณ์และผู้ฟังให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดจินตนาการอย่างจัดแจ้งทั้งสองคำฮัตแตงและพรรณามีโครงสร้างคำศัพท์เข้าภาษามีงามความหมายและขอบเขตการนำใส่ที่คือและต่างกันดังนี้ฮัตแตงเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประกอบด้วยคำว่าฮัตฮัตหมายถึงฝึกฝนฝึกแอบเก็บให้ชำนาญและคำว่าแตงแตงก็หมายถึงประดิษฐ์เงียบเงียงสร้างขึ้นหรือว่าจัดแจงแสดงเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นฮัตแตงก็หมายถึงฝึกแอบประดิษฐ์หรือเงียบเงียงบทเขียนหรือว่าเนื้อในหรือว่าเนื้อห้องก็ได้
0: เ
1: ด
0: ็กเจ้า
1: เป็นได้ทั้งคำปริญญาและก็เป็นชื่อปิซาประเภทบทเขียนอยู่ปุงเฮียนปฐมมัธยมเห็นไหมคำนี้เลยมันเนี่ยขบวนการสุดเขียนหรือการประพันธ์บทซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางบทฮัตแตงประกอบด้วยหลายรูปแบบเช่นฮัตแตงพรรณนาเป็นบทดอกแซวบทแตงฮัตแตงบทอธิบายฮัตแตงบทพิสูจน์ฮัตแตงบทวิจารณ์นี่วันนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างนี่นี่ครูประจำห้องได้มอบเรียกได้มอบเรียกบ้านวิสาฮัตแตงให้เขียนเขียนเรื่องตามจินตนาการอีกตัวอย่างหนึ่งการเขียนฮัตแตงช่วยให้เด็กน้อยได้ฝึกการห้อยเขียนประโยคและใส่คำศัพท์อย่างสังสรรค์อีกตัวอย่างนักเขียนกำลังเบิ่งโครงสร้างบทฮัตแตงเพื่อปรับปรุงการเขียนบทอธิบายของตนให้มีระเบียบแบบแผนอันนั้นฮัตแตงดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ความหมายและตัวอย่างบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าพรรณนาพรรณานี่เป็นคำเข้าภาษาปาลีสันสกฤตมาจากคำว่าวันนักนาเด็กจอน
0: วันนานา
1: วันนักนาแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นวันละนาแล้วกระจายเป็นพรรณาจากวอเป็นพอที่บอกพรรณาพรรณานี่หมายถึงการเล่าการกล่าวถึงการวาดภาพด้วยถ้อยคำการอธิบายหรือเห็นรูปห่างหรือลักษณะอย่างละเอียดถ่ายอิงใต้วัจนานุกรมภาษาลาวฉบับหลักสุดเพิ่นอธิบายพรรณนาว่าการเงียบเงียงขอบตวมเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประทับใจเกิดจินตนาการเช็ดให้เห็นภาพและมีความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนเห็นปะและการเงียบเงียงขอความเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประทับใจเกิดจินตนาการเจ็ดให้เห็นภาพและมีความรู้สึกรวมกับผู้เขียนคำนี้มันเน้นถึงวิธีการถ่ายทอดความคิดแบบวาดภาพด้วยถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านและผู้ฟังนึกเห็นภาพรูปทางสีสันหรือความรู้สึกของคน

0: làm chặt chẽ đang tự giang hóa nát cây đây phàn nà quạt ngàm phóng ta quần xì mình ngàm sau đây giang chặt chẽ lấy giết hình của an nước chiến tháp để tạm อีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันใช่อยู่ในเรียกอาจจะเป็นอยู่ศาลหรือว่าอยู่สถานีตำรวจเนาะพยานได้พรรณนาลักษณะท่าทางและเครื่องมือของผู้กระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเห็นบ่พัฒนาลักษณะท่าทางและเครื่องมืออีกตัวอย่างหนึ่งนักวิญญาณเรื่องนี้พัฒนาอารมณ์ความรู้สึกส่วนลึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะฮักแตงเป็นกระบวนการหรือวิธีการฝึกเขียนซึ่งรวมเอาการเขียนหลายประเภทบวาจะแมนอธิบายบทอธิบายบทพิสูจน์บทวิจารณ์บทพรรณนาส่วนพรรณนาเป็นวิธีการถ่ายทอดหรือวาดภาพด้วยถ้อยคำให้เห็นผู้ทางสีสันลักษณะหรือสภาพความเป็นจริงอย่างชัดเจนฉะนั้นคำว่าพรรณนาจึงเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นรูปแบบหนึ่งของวิชาฮัตแตงเป็นจนว่าบทหัดแต่งพรรณนาในดอกซ้อนสองคำนี้ก็มีส่วนพัวพันกัน
1: พัวพันกันแต่ว่ามันก็บ่แม่นอันเดียวกันเนาะ
0: บ่แม่นอันเดียว
1: หัดแต่งนี่แม่นใส่การพรรณนาว่าสังสาอาจารย
0: ์เจ้า
1: สั้นมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่ว่ากับพัวพันกันอย่างสนิทในหัดแต่งนี่เน้นเรื่องฝึกแอบเนาะบทบทเขียนหรือว่าเนื้อห้องทำนองเพลงก็ได้ดินี่อาจารย
0: ์ได้เนื้อห้อง
1: เน้นการฝึกเขียนหรือว่าประพันธ์บทนี่นะเนาะปัดพรรณนานี่สะพัดว่าแม่นเน้นว่าก็แม่นการเขียนคือกันแต่ว่าเขียนแนวใดให้ผู้อ่านนี่เกิดความรู้สึกเห็นภาพผู้อ่านนี่บ่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ่ได้เห็นในสิ่งนั้นแต่ว่าจะเกิดความคิดเกิดเห็นภาพย้อนว่าผู้พรรณนานี่น่ะเนาะได้เขียนไว้เนาะอาจารย์เนาะคือจังไปในสถานที่ที่นะผู้เขียนแหละว่าโอ้คือตัวอย่างว่าน้ำตกตาดกวงสีจังซี่น่ะผู้อันนั้นนี่ผู้อ่านนี่บ่เคยไปบ่เคยเห็นจักเทื่อแต่ว่าผู้พรรณนานี่สิเฮ็ดแนวใดให้ผู้เขียนให้ผู้อ่านนี่นะผู้อ่านนี่เห็นว่าว้าคือมางามแท้คือมันน้ำหลายน้ำใสแต่อันนี้มันขึ้นกับผู้พรรณนาฮะเนาะจัดเนาะการผู้พรรณนาเก่งนี่ก็โอ้ผู้อ่านนี่ก็เห็นภาพแล้วก็คิดอยากไปได้บัดนี้อาจารย์โอ้มันอยากไปเห็นตัวจริงเด้คันว่าผู้พรรณนาโอ้พรรณนาฮอดบ่เป็นอยากไปจักหน่อยทางก็บักยากๆว่าสิน้ำก็แห้งๆสีน้ำก็แดงๆโอ้ก็บ่อยากไปแล้วเนาะก็สิอยู่ไกลแล้วเสียเงินไปก็ได้ในลักษณะแนวนั้นสรุปคือบ่แม่นอันเดียวกันแต่มันพัวพันซึ่งกันและกันพรรณนาเป็นส่วนหนึ่งของหัดแต่งเนาะคิดว่าคือสิได
0: ้อาจารย์จะให้คำเย็นดิ
1: เจ้าเชิญอาจารย
0: ์หัดแต่งนี่ก็ถือว่าส่วนหลายจะเน้นเรื่องการเขียนเนาะส่วนพรรณนานี่ทั้งเขียนทั้งเล่าดิเห็นบอกบางเชื่อเห็นบอกบางเชื่อบางคนมีอธิบายหลายพูดนะแต่ละว่าอยู่สุภาพนาล่ะ
1: แม่น
0: เห็นบอกเขาบอก
1: แม่น
0: แล้วเวลาเขาพัฒนาจริงใดจริงเขาอาจจะพัฒนาด้วยการเขียนก็ได้ด้วยการเล่าก็ได้เห็นบอกได้ทั้งสองอย่างทั้งสองทักษะทั้งเล่าทั้งเขียนนะแต่ว่าอยู่ในบทหัดแต่งพรรณนาก็มีแต่เขียนอย่างเดียวเห็นบ่คนที่เรียนบทหัดแต่งพรรณนา
1: การพรรณนานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเฮ็ดให้ผู้อ่านนี่เกิดมโนภาพ หรือว่าเห็นภาพได้แต่คันว่าพันละน้าหลายเกินไปก็เป็นลักษณะน้ำท่วมทุ่งเลยอาจารย์บางอันก็บ่เป็นนั่นน่ะคือวิชาการบางอย่างก็บ่เน้นการพันละน้าได้แม่นเน้นการปฏิบัติตัวจริงฉะนั้นจึงมีอันคำว่าว่าโอ้อย่าพันละน้าหลายมันทฤษฎีน้ำเต้าเปาหรือว่าน้ำท่วมทุ่งนะอาจารย์โอ้มีแต่ว่าบ้ากงามงามหรือว่าบทรายงานลักษณะพรรณนาหลายนี่ก็บ่ดีอาจารย์ป้าเว้านี่บักคักๆเกิดเห็นภาพบัดเฮ็ดแล้วบ่มีอีหยังสินี่ก็บ่คักคือกันก็สิน้ำท่วมทงอีกเนาะอันนี้แม่นฮัดแต่งเลยพรรณนาใส่ในกรณีที่ต่างกันเนาะเห็นบนต่างก็คือว่าพรรณนานี่แม่นทั้งเขียนทั้งเว้าฮัดแต่งนี่แม่นเน้นแต่การเขียนเนาะบางเทื่อนี่ในกรณีอ่ะนะเราเรื่องเราเหตุการณ์เคลื่อนเพิ่นปาฐกถามูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สินะอาจารย์อันนี้ก็มีลักษณะพรรณนาเฮาบ่ได้ไปอยู่อันนะเหตุการณ์ที่เพิ่นไปโต้สู้กับศัตรูผู้ฮุกฮานนั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นก็พรรณนาว่าโอ้มีแนวนั้นและแนวนี้อาวุธเฮาก็บ่ทันสมัยกินกับฝนตกห้ำน้ำแกงกระใสอีหยังเพิ่นเว้าอ่ะนะอาจารย์อันนั้นก็พรรณนาเฮาก็คิดเห็นภาพได้เน
0: า
1: ะ
0: แม
1: ่
0: นเห็นภาพ
1: ด้วยแม่นว่าโอ้คือสิทุกทากกะกัดจังซี่ฝนกะตกผ้าห่มก็บ่มีหนาวก็หนาวแม่นเฮาเห็นภาพแสดงว่าเพิ่นก็พรรณนาเก่งพรรณนาได้ดีครูคำต่อไปปกป้องกับคุ้มครองอาจารย์
0: เจ้าคำว่าปกป้องและคุ้มครองแม่น2คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันและมักถูกนำใต้เคียงคู่กันในบริบททางกฎหมายการบริหารหรือว่าทางด้านสังคมศาสตร์ในมิติทางวิชาการมีทั้งสองคำนี้เป็นดั้งกลไกสองด้านของการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงโดยปกป้องเป็นหน้าที่เป็นเกราะป้องกันจากภัยคุกคามและความเสี่ยงภายนอกส่วนคุ้มครองเป็นหน้าที่เป็นระบบกำกับดึงแยงดูแลเพื่อควบคุมและรักษาความเรียบร้อยภายในให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั้งสองคำปกป้องและคุ้มครองมีโครงสร้างคำศัพท์เข้าภาษานิยามความหมายและบริบทการนำใช้ที่ต่างกันดังนี้ปกป้องเป็นคำซ้อนเข้าราวเดิมประกอบด้วยคำว่าปกปกหมายถึงเราฝังไว้หุ้มไว้กั้งไว้บ่ให้อันตรายหรือว่าสิ่งที่บ่ดีมาถึงและคำว่าป้องก็หมายถึงกั้นไว้ป้องกันปกปิดก็ได้เมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นปกป้องก็หมายถึงกั้นหรือหุ้มไว้เพื่อบ่ให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือการถูกบุกรุกจากภายนอกคำนี้และมันนุ่นการป้องกันจากอันตรายภัยคุ้มคู่หรือการละเมิดจึงมักใช้คือเมื่อมีสิ่งที่จะมาทำให้หรือสร้างความเสียหายเนาะดังตัวอย่างว่ากองทัพมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่พยายามปกป้องลูกให้พ้นจากอันตรายและสิ่งบ่ดีทั้งปวงอีกตัวอย่างหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้บริโภคอันนี้เป็นความหมายและมีงามและตัวอย่างของคำว่าปกป้องตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคุ้มครองคุ้มครองก็เป็นคำซ้อนเข้าราวเดิมประกอบด้วยคำว่าคุ้มก็หมายถึงบึงแยงรักษาป้องกันเนาะและก็คำว่าครองครองในที่นี้หมายถึงจัดแยงบึงแยงควบคุมบึงให้อยู่ในระเบียบเนาะเมื่อสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นคุ้มครองก็หมายถึงเป็นแง่งรักษาบริหารจัดการควบคุมและจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์คำนี้เน้นถึงการบริหารจัดการก การดึงแนนดูแลและควบคุมให้อยู่ในระเบียบหรือว่ากฎหมายซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนานเปรียบเหมือนการบริหารหรือว่าควบคุมตั้งตัวอย่างว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่คุ้มครองและตรวจการคุณภาพของยาและอาหารอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังจัดตั้งเวรยามเพื่อคุ้มครองป่าสงวนแห่งชาติว่าให้มีการรักตัดไม้อีกตัวอย่างหนึ่งหัวหน้าหน่วยงานต้องคุ้มครองพนักงานและจัดแบ่งเวียกงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้นั้นมีงามและตัวอย่างการใช้คำว่าคุ้มครองวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสองคำนี้ปกป้องมันแน่นถึงการกั้นการป้องกันตัวให้ชื่อทำให้หรือว่าชื่อละเมิดเนาะส่วนคุ้มครองมันแน่นใช้การดึงแยงบริหารควบคุมให้เป็นระเบียบโดยจัดการอย่างต่อเนื่องทั้งสองคำนี้สามารถผสมเข้ากันได้มาซ่อนเข้ากันได้ได้ดอกซ่อน
1: เจ้า
0: เป็นปกป้องคุ้มครองเพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งการป้องกันภัยและการบริหารดูแลเนาะทีนี้คือนั่นสำหรับคำว่าปกป้องและคุ้มครอง
1: มันความหมายมันก็พัวพันกันอยู่มีอะไรกันแต่ว่ามันก็บ่ได้คือกันเนาะมันจุดเน้นมันความหมายแล้วก็จุดเน้นทําแตกต่างกันปกป้องมันเน้นป้องกันบ่ให้ถูกทําให้หรือว่าถูกล่วงละเมิดส่วนว่าคุ้มครองแม่นเน้นเบิ่งแยงเบิ่งแยงก็แม่นบริหารจัดการให้มันเป็นระเบียบให้มันบริหารได้อย่างต่อเนื่องคือตัวอย่างอาจารย์ยกเมื่อกี้ว่ากระทรวงศึกษาขออภัยกระทรวงสาธารณสุขเนาะมีหน้าที่คุ้มครองการนำเข้ายาเพื่อปกป้องผู้บริโภคที่ซมไส้ยาดังกล่าวเห็นบ่อาจารย
0: ์
1: อืมเขาสามารถใส่ในกรณีนี้ได้แต่ว่าถามว่าคันมาซ่อนใส่กันเด้ความหมายก็แห้งนักแน่นขึ้นตื้มเนาะอาจารย
0: ์
1: เวลามาซ่อนใส่กันเป็นปกป้องคุ้มครองแบบเฮาเน้นคำใดอาจารย์บัดนี้
0: ปกครองมันจะไปทั้งสองปกป้องคุ้มครอง
1: ให้ความหมายมันครอบคุ้มเนาะ
0: มันมีทั้งสองหมายก็ว่ามันครอบคุ้มหมดทั้งป้องกันภัยและกับบริหารดูแลเห็นบ่มัน
1: เฮ็ดให้มันนักแน่นขึ้นหั่นแหละคันสมมุติบ่ซ่อนใส่กันเป็นปกป้องคุ้มครองก็ใช่ว่าปกป้องและคุ้มครองก็แปลว่า2ความหมายเนาะคันซ่อนใส่กันก็หมายถึงว่าอยากเว้าทั้ง2ความหมายเพื่อให้อันนะบริบทนั้นหรือประโยคนั้นหนักแน่นขึ้นคิดว่าคือจะได้แล้วเคล็ดกับลาบครูคำสุดท้าย
0: เคล็ดกับลาบคำว่าเคล็ดและลาบมีบางบริบทเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเอิ้นว่าคำพ้องความหมายก็ได้และก็มักถูกนำมาเว้าซ่อนไปกันเพื่อเพิ่มน้ำหนักที่แก่ความหมายในทางภาษาศาสตร์และจิตวิทยาพฤติกรรมทั้งสองคำนี้เป็นคือกับดัชนีสี่วัดการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เกิดจากประสบการณ์ในทางโลกเป็นให้เกิดความย่านกลัวหรือว่ายับยั้งตนเองไม่กระทำซ้ำในสิ่งที่เกิดผลเสียทั้งสองคำถือว่ามีโครงต่างมีความหมายและรูปแบบการนำใจที่คือและต่างกันเนื้อนี้เฉพาะคำว่าเคล็ดถือว่าเป็นคำลาวเดิมมีสามความหมายในดอกซ้อน
1: เจ้า
0: ความหมายที่คือว่าข้อความหมายกับหลักนั้นจะเป็นความหมายที่เช็ดเป็นคำกริยาหมายถึงลาบเน
1: า
0: ะเช็ดหมายถึงลาบบอกได้เช็ดอีกจื้อจำเพราะเคยมีประสบการณ์ที่บุดีหรือว่าความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดมาเพราะสิ่งนั้นดังตัวอย่างว่าอันนี้มันออกมาจากมหากาพย์ข้าวหุ่นข้าวเจียงเนาะซึ่งว่าเป็นคำก่อน ลุงทำลุลาบได้หลายชายสงครามลักคณะหลวงลำดูดีชวนตัวนี้เนี่ยคือสุนทรังคาโจรขามเช็ดตีสะปุ่มพร้อมสารล้วนเครื่องคำเนี่ยจะมีอยู่ในโจรขามเช็ดตีหมายก็ว่าโจรหลาบตายโจรหลาบตายนี่คือยานุลิ้นกาซิโนเสียหลายเทื่อแล้วแต่ก็ยังบ่คิดบ่ลาจนว่าได้ขายรถขายเงินใส่นี่คือจริงบ่ดอกซ้อน
1: โอ้แม่นมีมีอาจารย์มีแล้วก็มีหลาย
0: ดังนั้นอย่าไปใกล้น้องกาซิโน
1: แม่น
0: เลยตัวอย่างหนึ่งบอกแล้วว่าจะเฮ็ดแต่ยังบ่ลาบ่คิดเทื่อนี่บ่จะสังเกตที่ไหนได้นี่อาการนำใจนี้ที่เกิดจริงคำว่าเช็ดนี่เข้าบ่สื่อใส
1: ่แม่นบ่บ่ใส่เป็นบ่ใส่เปียวว่าซั่นซะอาจารย
0: ์บ่ใส่เปียวบ่ใส่เฉพาะแต่มัน
1: ม
0: ันต้องมีคำว่าลาบเข้ามานำ
1: แม่นคันอยากใส่ในความหมายว่าชื่อจำพะนะเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์ลาบนะ
1: แม่น
0: ๆอันนี้มันความหมายที่1เด้อเป็นคำกริยาเช็ดที่หมายถึงลาบบ่กล้าเฮ็ดอีกชื่อจำนะบัดนี้เช็ดในความหมายที่สองก็เป็นคำกริยาจะหมายถึงผู้ซึกมือเจ้ากินม
1: อ
0: ดอกซอนเวลาเขากินกินมักส้มขนาด
1: เจ้า
0: บัวมักขามส้มบอกมักยงส้มหนังส้มส้มส้มแดงขนาดมันจะเช็ดนอกเช็ดแฉวเดี๋ยวดอกซอน
1: แมน
0: เคยเช็ดแฉวมอดอกซอน
1: เคยโมเมนต์แต่การกินเนี่ยอาจารย์เมื่อเขาเจ้าคูดอีหยังแบบนั้นมันแกรู้สึกเข็ดแข่วนะ
0: โอ้เสียง
1: เออ
0: เสียงเลื่อยบ่
1: แม่นเสียงเลื่อยดอกซ้อนนี่ละแม่นอันบ่ได้กับอันขูดอ้อยอิ่วนะอาจารย
0: ์
1: เอออันก่อนสิอิ่วน้ำอ้อยแม่นเอออันนั้นละแม่นบ่ได้แท้ๆขนหนาวออกรู้สึกว่ามึนเจ้ารสใส่แข่วนี่เห็นบ่ได้นั่นน่ะเอออ
0: ันนี้มันเข็ดในความหมายที่2รู้สึกมึนเจ้าเนาะบัดเช็ดที่สามเป็นคำพิเศษอันนี้หมายถึงมีฤทธิ์มีเดชที่เป็นหน้าเกียงขามดังตัวอย่างว่าสถานที่เช่นนี้เช็ดตีเห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านได้เช็ดเขาก่อบกวนไปลบลู่ในบ่อดอกซ้อน
1: นั่นแท้ใดอันนี้นะ
0: อันนี้บ่เสื้อ
1: บ่เสื้อบ่ลบลู
0: ่บ่บ่ควรลบลู่เนาะบ่ได้เช็ดบ่ได้ย่ำนะอีกตัวอย่างผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเตือนว่ามื้อนี้เป็นมื้อเช็ดมื้อย่ำบ่ควรออกเดินทางไกลหรือแห่ขบวนมื้อคุ้นใดๆเพราะอาจจะพบข้ออุปสรรคอีกเนาะมื้อเช็ดมื้อย่ำคงจะมักเว้าอย่างนั้นอันนี้มันความหมายในกรณีในบริบทที่เป็นคำพิเศษแต่ว่าเมื่อเทียบกับคำว่าลาบที่ว่ามันเป็นความหมายเป็นว่าเป็นคำรวมความหมายเนาะมันจะเป็นอยู่ในเช็ดในความหมายที่หนึ่งวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำว่าลาบลาบมีเป็นคำเข้าลาวเดิมหมายถึงอาจารย์ย้อมจำนอนจำเมื่อจื้อจำความเจ็บปวดหรือโทษที่ได้ครับบอกล้าฝ่าฝืนหรือเจ็บพิษอีกย้อนยังย้อนคือลงโทษคือสั่งสอนคือจัดการหรือได้ขับบุกยันยันนะคำนี้เลยมันเน้นความรู้สึกจื้อจำหรือว่าย้อนจำนวนบอกล้าเจ็บพิษอีกซึ่งมาเกิดจากการคือลงโทษคือจัดการหรือได้รับผลกรรมหรือโทษยานนักนวงดังตัวอย่างว่าพอแต่ปีหน้าไผ่มันหลาบเก่งกลัวจะหน่อยเนอะอันนี้มาจากก่อนสังสินใ
1: จ
0: เล็กตัวอย่างหนึ่งเล็กน้อยคือแม่ตีและเตือนยานเข็นงวดจนหลาบบอกกล้า ลักไปริมน้ำอีกเห็นบ่เด็กน้อยมีกับน้ำมีเป็นอะไรดอกซ้อน
1: โอ้ยถือกันขึ้นอย่างนี้อาจารย์
0: ถือกันมาแต้มมาบา
1: แม่น
0: นั่นพ่อแม่จะมา
1: ห้าม
0: มาเตือนมาห้าม
1: เพราะมันอันตราย
0: เนาะว่าห้ามบ่ฟังเพิ่นก็ตีเด้
1: แม่นแม่น
0: เนาะมันตีล่ะเป็นยังไงเด็กน้อย
1: โอ้มัน
0: ก็เขากระลา
1: เออเขากระลาพยานบ่กล้าแ
0: หละอีกตัวอย่างนึงคือศาลตัดสินจำคุกและปรับใหม่ยางนะเฮ็ดให้ผู้เกี่ยวลาบจนบ่กล้าจะทำผิดกฎหมายอีกเห็นบ
1: ่ดีหลายกรณีนี้นะ
0: เพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นยังจึงสร้างคุกขึ้นมาเป็นยังจึงสร้างโทษแล้วก็ต้องมีการปรับใหม่ยางนะเนี่ยอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่กระทำผิดนั้นเกิดความลาบเกิดความเช็ดลาบนั่นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแมน
0: อีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าของเงินปั๊บใหม่คนเจ้าที่เด็ดเงินเพื่อนเนาะเพื่อนยังจะเพื่อให้เจ้าลาบ
1: บ่ไปเด็ดบอลอื่น
0: ตาความสะอาดซอยกัน
1: เจ้าแมน
0: อันนี้แมนความหมายของคำว่าลาบเรียกตัวอย่างเนาะมันมีมักสรุปโดยย่อที่ว่าคำว่าเช็ดและลาบที่เป็นคำรวมความหมายเช็ดและไม่เน้นใส่ความย่านหรือว่าอาการโบก้าเช็ดอีกเพราะเคยเจ็บเคยลำบากเคยประสบกับความผิดหวังหรือว่าที่บ่ประสบผลสำเร็จ
1: เจ้า
0: ส่วนคำว่าลาบเน้นใส่การจืดจำและโบก้าเช็ดคิดอีกเพราะถูกลงโทษถูกดักสร้างหรือได้รับบทเรียนอย่างหนักหน่วงและทั้งสองคำนี้ก็มาซ่อนใส่กันนี่ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เมื่อโฮมกันเป็นคำซ้อนเช็ดลาบจะหมายถึงการชื่อจำความเจ็บปวดหรือบทเรียนอย่างเล็กเติมและบอกกล้าเช็ดบอกกล้าแต่ต้องชิ่งนั่นอีกเลย อันนี้คือบอกเช็ดกับลาบจะมีความหมายแค่นั้นดอกซ้อน
1: เจ้า สองคำนี้ก็ห่วมกันในความหมายที่หนึ่งเนาะที่เป็นคำกริยาแต่ว่าฟังอาจารย์ซี่แจงแล้วจังได้ลาบนี่ก็ยังมีความหมายหนักแน่นกว่าเพราะว่ามันอาการย้อมจำนนก็แม่นความจื้อจำมันเจ็บปวดมันทั้งโทษอีกได้อาจารย์เนาะทั้งโทษแล้วก็ผู้เกี่ยวกับโบก้าฟ้าฝืนว่าโบก้าเฮ็ดผิดอีกแหละเพราะว่าโบอยากกลับไปเป็นคือเก่าน่ะหนักแน่นก็เคล็ดท่านเพียงแต่ว่าแม่นกับความลาบคือกันแต่ว่าเน้นเรื่องความจื้อจำเพราะว่ามันมีความผิดพลาดกับเรื่องนั้นๆบางเทื่อเรื่องนั้นอาจจะโบนักอาจจะมีลักษณะเบาเนาะโบแมนโทษตัวอย่างสินะอาจารย์โบแมนโทษแต่ว่าจื้อกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็คำนี้นี่ในความหมายจื้อจำเพราะว่าเกิดความผิดพลาดนี้ใส่ร่วมกันกับในภาษาไทยเนาะเพิ่นก็ใส่เฮาก็ใส
0: ่
1: แต่ในความหมายอื่นน่ะโบแน่ใจเพราะว่ามันมีตั้ง3ความหมายพุ่นอีกความหมายหนึ่งก็แม่นรู้สึกเหมือนเจ้าและอีกความหมายหนึ่งอ่ะมีฤทธิ์เดชที่น่าเกรงขาม
0: เ
1: จ้
0: า
1: เจ้าอันนี้มันจะแทนกันบ่ได้ทุกกรณีแต่คันนํามาซ้อนใส่กันคืออาจารย์ว่ามันก็แฮงหนักแน่นขึ้นคือแล้วก็บ่สังเกตเห็นว่าเคสนี้จะใส่เป็นเป็นคําโดดใส่แต่มันในกรณีว่าลาบหรือว่าจื้อจําพอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นฮะแต่ว่าลาบนี่พัดไส้เนาะอาจารย์เนาะไส้แต่มันนี่แหละ
0: แง่นไส้แต่มันนี่แหละเฮาเฮาไส้แต่ลาบแต่ว่าส่วนในภาษาไทยเพิ่นไส้ติเคล็ด
1: แม่น
0: โดดเด้
1: เจ้า
0: แต่ว่ามาผสมเป็นคําผสมเคล็ดลาบกับไส้ร่วมกัน
1: เพิ่นก็ไส้เฮาก็ไส้อันนี้มันเป็นที่สังเกต
0: แต่ว่าเพิ่นบ่เว้าลาบซื่อๆลาบซื่อๆเพิ่นบ่เว้า
1: แม่นเพิ่นเว้าแต่คิดมันเป็นคำฮวมตระกุลในภาษาตระกุลไตแต่ว่าสิว่าเฮาใส่คำเพิ่นกับบ่แม่นได้อันนี้ก็ของเฮาคือกันเนาะเป็นฮวมตระกุลเพิ่นก็มีพอเพิ่นก็พัฒนาอีกคือว่าเพิ่นบ่มีลาบแต่เฮานี่มีทั้งเคล็ดทั้งลาบมาซ่อนใส่กันเฮาก็เป็นเคล็ดลาบอีกเพิ่นก็มีคือกันแต่เพิ่นก็หลุดเฮาพอเพิ่นบ่มีลาบมันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีแทนบ่ได้เพราะว่าเคล็ดนี่มันมีหลายความหมายมีหลายการลาบนี่ความหมายจะแคบแต่ว่าคันเทียบกับความหมายเคล็ดลาบนี่นักแน่นกว่านะ
0: แน่น
1: สันไซให้ถึงกรณีจะเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: จ้าจ้าม
1: ือมันสุกแหละจังพบกันอีกขอบใจอาจารย์หลายๆมื้อนี้
0: จ้าขอบใจ
1: สุขดีเด้ออาจารย
0: ์
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเรานุภาพพิทองวอมในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์คิดว่าหลายๆคำศัพท์11คำศัพท์ในรายการเลยที่สนทนากับอาจารย์ให้มีรายการรับฟังในมื้อนี้เชื่อว่าจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนบ่หลายก็น้อยเนาะส่วนหลายก็แม่นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก็มีบางคำคือได้สนทนากับอาจารย์ไปแล้วเช่นคำว่ามโนสำนึกเฮาก็บ่สู่ใช้สรรสร้างเฮาก็บ่สู่ใช้ส่วนอื่นๆเนาะเช่นว่ามโนภาพมโนธรรมบ่จังซี่ก็ใช้อยู่แล้วก็สร้างสรรค์จังซี่นะใส่เรื่อยๆหัดแต่งพรรณนาปกป้องคุ้มครองเคล็ดกับลาภนี่อันนี้แห่งในชีวิตประจำวันก็ได้ยินนะเนาะสั้นบางว่าทั้งหมดที่สนทนาในมื้อนี้มีรายการจะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังบ่หลายก็น้อยเวลาจากทางรายการก็เหลือน้อยนึงให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยารายการเนาะวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าจึงจะเข้าร่วมรายการอีกท่านนึงคำศัพท์ใดมีความคล่องใจอยากให้สนทนากับอาจารย์ซูมีรายการฟังส่งให้ดอกซอนทาง WhatsApp หมายเลข5986-4685มื้อนี้อวยพรให้มีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขสุขดีตลอดไปลาก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี

ก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคแม่นเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาว FM 3.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น. 19:00 น. 1 ชั่วโมงนี้มีข้อมูลข่าวสารเว้าให้ทุกท่านได้ฟังสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนเพลงมวลม่วนจากทางรายการมอบให้ทุกๆท่านเนาะเทียบฟังรายการในรายการอาทิตย์อัสดงจังใดก็ย่ามิตรรายการของพวกเขาหับฟังอยู่ต้องการอยากจะแนะนำเพลงอยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเข้ามาในรายการของพวกเขายินดีต้อนรับมีรายการทุกท่านบอกว่าท่านจะฟังในคนหลงมิจฉันอยู่ต่างแขวงต่างบ้านต่างเมืองหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เนาะหับฟังรายการของพวกเขาอย่าลืมที่020 5235 4 14หมายเลขโทรศัพท์ของโคซุกนี่แหละมาเป็นเพื่อนมิตรหักแฟนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเขาได้สั้นๆมื้อนี้มีเคล็ดลับหน้าหู้เว้าสู่ฟังการดูแลเกิบแนวใดบ่ให้มันเหม็นตัวนี้หลายคนก็บ่มั่นใจเนาะกับกินสั้นๆบางเทื่อดังตัวเองบ่ได้กินแต่ว่าไปอยู่ใกล้คนอื่นนี่ได้กินบางเทื่อโคซุกนี่ไปเตะบานน้ำหมูว่าซั่นหมูแลนกายอยู่สิเป็นลมแล้วถุงตีนบ่ซักเกือบบ่เคยสักเหมือนสิละฮอดยามกับมาเตบานแม้กระทั่งเกือบเฮาใส่ไปล่าไปการนี่คือกันเนาะเวลามันมีกินเหม็นมันอับแบบสินี่ก็อู้อยู่ยากท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เกิดเสื้อราเฮ็ดให้เกิดพยาธิติดน้ำตีนน้ำเล็บไปซั่นได้ล่ะจะเว้าสู่ฟังเรื่องนี้จักหน่อยให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังนำกันท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์นี้เอาจะมาเว้าสู่ฟังว่าทางบ้านเกิดเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์มีประวัติความเป็นมาแล้วใดนอนและอาชีพของพ่อแม่ประชาชนอยู่ทั้งเขตนั้นเด้เพิ่นเฮ็ดอีหยังแด่เศรษฐกิจมีการขยายตัวแล้วใดก็คือฮู้นํากันว่าบ้านเกิดแท้ๆมันมีหลายบ้านเนาะประกอบเข้าหลายคนก็เอิ้นว่าเป็นบ้านเกิดตามที่ฮู้มาแต่แท้จริงแล้วก็มีหลายบ้านเนาะบ่แม่นบ้านเกิดเด้แต่ว่าหลายคนก็เอิ้นว่าเป็นบ้านเกิดแล้วก็แล้วนะแท้จริงแล้วแต่ละบ้านมันก็มีชื่อบ้านไผบ้านเราแต่ว่าบ้านเกิดนี่ก็เป็นบ้านดั้งเดิมน่ะหลายยุคหลายสมัยมาล่ะท่านผู้ฟังจักหน่อยจะเว้าเรื่องนี้ให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ฮู้ได้ฟังนำกันตอนนี้เชิญท่านมนต์เชิญฟังเพลงจากทางรายการก่อน

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ท่านผมฟังรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz มาฟังสาระน่าฮู้เรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะแม่นเฮ็ดแนวใดเฮาจะดูแลเกิบที่เฮาใส่เนี่ยบ่ว่าจะเกิบบางตุ๊บหรือว่าเกิบซุปธรรมดาบางคนก็ใส่เกิบคัดมันแบบซี่น่ะและอื่นๆอีกหรือเกิบนักกีฬาเกิบเตะบาสเกิบแล่นต่างๆเฮาจะดูแลแนวใดบ่ให้เกิบมันมีกลิ่นเหม็นเนี่ยท่านผู้ฟังปัญหาเกิบมีกลิ่นอับนี่เป็นเรื่องที่กวนใจหลายคนมันบ่ท่านผู้ฟังซึ่งมักเกิดจากความซุ่มและเหงื่อที่สะสมเกิดเป็นแบคทีเรียจังซั่นว่าเฮามาฮู้วิธีแก้ไขและป้องกันง่ายๆซึ่งทางรายการนั้นจะนําเสนอให้มีรายการได้ฟังก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้นับตั้งแต่มื้อนี้แหละท่านผู้ฟังอันที่1เนาะวิธีแก้ไขเมื่อเกิดกลิ่นเหม็นแล้วใส่เบกกิ้งโซดาเนาะโหยผงเบกกิ้งโซดานี่ลงใส่เกิบแล้วก็ปะไว้ข้ามคืนผงฟูนี่จะช่วยดูดซึมกลิ่นอับและความซุ่มตอนเช้านี่ครับค่อยเคาะผงนั้นออกจากเกิบท่านจ้ะอันซองมาวิธีที่2นี่คือไส้ถงซาหรือเปลือกหมักไม้ส้มเปลือกส้มเปลือกหมักนาวพวกนี้นะหรือว่าเปลือกหมักเกี้ยงก็ได้คือกันท่านผู้ฟังจังซั่นว่าเอาถงซาที่ใส่แล้วเนาะเห็นบ่น้ําซาที่ใส่ดื่มนะแต่ว่าปะไว้มันแห้งแล้วเอาตัวนั้นก็ได้เหลือเปลือกหมักไม้ที่มันส้มเป็นต้นมันหมักนาวบัดซี่ใส่ไว้ในเกือบจะคืนนึงจะช่วยดับกลิ่นและเฮ็ดให้มีกลิ่นหอมสดชื่นขึ้นแช่ด้วยน้ําส้มสายชูถัดมาเนาะสําหรับเกิบผ้าแพ้ที่สามารถซักได้ให้ผสมน้ำอุ่นกับน้ำส้มสายชูน้อยนึงแช่ไว้ประมาณ30นาทีเนี่ยก่อนจะเอามาซักตามปกติท่านผู้ฟังและวิธีป้องกันบ่ให้เกิบนี่กลับมาเหม็นคือเก่าหลังจากที่ว่าเกิบเฮามันบ่มีกลิ่นแล้วเฮ็ดได้สิบ่ให้มันกลับมาเหม็นคือเก่ามันก็มีวิธีของมันท่านผู้ฟังอันที่1นี่อย่าใส่เกิบคู่เก่าติดต่อกันทุกมื้อบางคนว่าโอ้ค่อยมีแต่คู่เดียวอันนี้ก็ต้องได้ทําใจนะคู่เดียวควรมีเกิบ2-3คู่ท่านผู้ฟังสลับกันใส่ในแต่ละมือเพื่อให้เกิบแต่ละคู่นี่มีเวลาระบายอากาศและความซุ่มอย่างน้อย24ชั่วโมงใส่ถุงตีนหรือถุงน่องของแม่หญิงอ่ะนะทุกครั้งเวลาเฮาใส่เกิบก็ยังมีหลายคนบ่มักใส่ถุงตีนใส่เกิบหมายความว่าใส่ตีนเปล่าเลยตัวนี้ก็เกิดให้กินเหม็นคือกันท่านผู้ฟังท่านว่าถุงตีนนี่ช่วยดูดซึมเหงื่อจากตีนนี่บ่ให้ซึมลงไปในพื้นเกิบโดยกงควรเลือกถุงตีนฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีอันถัดมานี่บ่อยากให้เกิบมามีกลิ่นเหม็นคืนก็คือเอาเกิบไปตากแดดหั่นแหละเนาะหรือว่าพึ่งตากลมก็ได้ท่านผู้ฟังหลังจากที่กลับมาจากเวียกจากงานแล้วอย่าเฝ้าถอดเกิบและเก็บไว้ในตู้ทันทีเลยท่านผู้ฟังควรพึ่งทางนอกให้ลมมันพัดหรือว่าถอดพื้นห้องเกิบมันทางในหั่นออกมาพึ่งแดดอ่อนๆเพื่อฆ่าเสื้อพยาธิอันนี้ควรเห็นได้ท่านผู้ฟังอันถัดมาก็ต้องใส่สเปรย์ที่เอาไว้ก้นหมูแม่นใส่สเปรย์ดับกลิ่นหรือว่าผงดับกลิ่นอับเนาะสิสเปรย์สําหรับเกิบโดยเฉพาะเฮาซื้อมาลดหรือว่าใส่แผ่นดูดความซุ่มใส่ไว้ในเกิบนั้นเวลาเก็บเมี่ยนเกิบอาจารย์พวกนี้มันก็จะเฮ็ดให้บ่มีกลิ่นอับและบ่ให้เกิบเฮานี่กลับไปเหม็นคือเก่าก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมน้อยนึงท่านผู้ฟังการรักษาความสะอาดตีนของเฮานี่แม่นสําคัญหลายเนาะควรล้างตีนให้สะอาดนั่นแหละแล้วก็เช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนใส่เกิบเพื่อตัดปัญหาต้นต่อของกลิ่นอับกลิ่นเหม็นบางคนตีนยังซุ่มอยู่หาก็เหยียบน้ําก็สิซุบใส่เกิบละอันนี้ก็เฮ็ดให้เกิบนี่มันเปียกมันอับมันเหม็นเคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อยๆเว้าสู่มีรายการให้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงสัมมีก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการมองติ

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิ้งห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาว FM 3.7 MHz ฟังเพลงฟังสาระนาฮู้จากทางรายการตอนนี้ท่านมาฮู้ตื่มเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับบัดเกิดเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์มีอยู่ 3-4 ตอนนี่แหละที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังตอนที่1นี่เว้าถึงประวัติความเป็นมาที่ตั้งของบ้านเกิดความเป็นมาทางประวัติศาสตร์บ้านเกินเป็นบ้านหนึ่งในหลายๆบ้านที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นจุดใจกลางความเจริญของเมืองชนคมแขวงเวียงจันทน์คำว่าเกินตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและตำนานที่เราสืบสานกันมาได้มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเฮือนของประชาชนบรรดาเผ่ามาแต่ดุนานแล้วท่านผู้ฟังในสมัยก่อนย้อนว่าธรรมชาติมีอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำ

พลเมืองนี่บ่น้อยเด้ท่านผู้ฟังแต่พวกเฮาบ่มีตัวเลขว่ามีเท่าใดเนาะให้ทุกท่านได้ฮู้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นเขตชุมชนใหญ่หรือเมืองขนาดน้อยที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นพอสมควรย้อนมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการค้าถ้าเทียบใส่ตัวเมืองใหญ่เช่นนครหลวงวิ่งจันทน์ประชาชนในบ้านเกินแม้นมีความอบอุ่นไปมาหาสู่กันแบบลุงป้าเอาอาประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมท่านผู้ฟังและมีการไปมาแลกเปลี่ยนการค้าการขายต่างถิ่นตลอดเวลาอันเฮ็ดให้สังคมบ้านเกิดนี้มีความฟื้นฟูแต่บ่แออัดวุ่นวายคือกับตัวเมืองใหญ่อันนี้แม่นในตอนที่1เว้าให้ทุกท่านได้ฟังประวัติความเป็นมาและทิศทางของบ้านเกิดจักหน่อยตอนที่2จะเว้าเศรษฐกิจอาชีพชาวบ้านและก็ความโดดเด่นของบ้านเกิดเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์เรื่องราวจะเป็นอะไรอย่าลืมรับฟังตอนต่อไปตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการหมอก

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือมื้อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

ท่านผู้ชมรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz เป็นแต่แน่นอนเสียงเพลงจากทางรายการคงจะถูกใจมีรายการบ่หลายก็หน่อยที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่ค่อยคำย้ำแรงทุกท่านนั้นเดินทางไปมามีความปลอดภัยสุขสุขคนเนาะบางคนเลิกเบี้ยกแล้วก็ยังไปเบี้ยกต่ออันนี้ก็สมเซยแล้วเนาะก็พยายามรักษาสุขภาพบริหารให้ได้8เช้า4ชั่วโมงนี่นอน8เฮ็ดเบี้ยก8มันบ่พักผ่อนหรือว่าไปเล่นไปเที่ยวหรือว่าจะสร้างกิจกรรมต่างๆให้ได้8ชั่วโมงเนาะ8 3 4เนี่ยท่านผู้ฟังอย่าสู้ว่าเฮ็ดเบี้ยกนี่15ชั่วโมงว่าสิพักมีได้3ชั่วโมงนี่โอ้อันนี้อันตรายมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพบ่แข็งแรงก็บ่มีโอกาสที่จะหาเงินได้ท่านผู้ฟังบ่มีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้จังสั้นว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญหลายมาเว้าเรื่องตอนที่2เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองธุรกรรมแข่งเมืองจันทร์ด้านเศรษฐกิจสีบสาวบ้านบ่หรือว่าความโดดเด่นต่างๆทางบ้านเกิดเนาะทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเกิดนี่แม่นขับเคลื่อนด้วยการค้าขายการบริการด้านการผลิตกสิกรรมและหัตถกรรมย้อนมาบ้านเกิดนี่ตั้งอยู่ในจุดที่ผ่านและมีตลาดชุมชนใหญ่พอสมควรจึงเฮ็ดให้การซื้อขายสินค้าผลผลิตกสิกรรมและอาหารการกินมีความคึกคืนพอสมควร 2. อาชีพหลักของชาวบ้านอาชีพค้าขายและบริการเนื่องจากเป็นจุดศูนย์รวมชาวบ้านส่วนหนึ่งก็มีอาชีพเปิดร้านขายเครื่องใช้เครื่องกินตลาดสดการบริการต่างๆอาชีพกสิกรรมและหาป่าย้อนมีแม่น้ำสายน้ำเงื่อมนี้ไหลผ่านและก็ดินปลูกฝังอุดมสมบูรณ์ประชาชนส่วนหลายจึงยังยึดถืออาชีพปลูกฝังพวกผักล่มลุกตามฤดูกาลเห็ดนาและหาปลาจากสายน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายรับได้ดีอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านประชาชนบ้านเกิดนี้มีฝีมือในการตำหูกท่อไม้จากสารและเฮ็ดเครื่องใช้สอยต่างๆจากไม้ซึ่งเป็นมูลมรดกที่ตกทอดมาแต่บุพการีกันอันนี้แม่นตอนที่2ว่าให้ทุกท่านได้ฟังจักหน่อยจะเว้าตอนที่3เรื่องวัฒนธรรมสังคมฮีดกองประเพณีที่มีชื่อเสียงอยู่ทางบ้านเกิดนี่มีอันใดแด่ที่ควรจะได้ฮู้ได้ฟังน้ำกันตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งฟังเพลงจากทางรายการ

0: กลับมาสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังสืบต่อเนาะเกี่ยวกับความฮู้ฮอบโตก็ว่าได้มื้อนี้เฮาพาไปทั้งแขวงเวียงจันทน์ไปฮู้จักบ้านเกินที่หลายคนฮู้ดีเช่นว่าสาวบ้านเกินเห็นบ่เพลงสาวบ้านเกิน
1: เออ
0: หลายคนเคยฟังเนาะหลายคนก็ได้ไปเป็นไผเป็นเคยอยู่ทางบ้านเกินเมืองตุดคมแขวงเวียงจันทน์ต้องดูต้องมั่นได้ผลนะขี้ข้านี่โอ้ไปเป็นไพ่เป็นเคยผลบ่ได้เมื่อก่อนนี้ทางโคโซกไปทางนั้นก็ถือว่ามีการพัฒนาหลายขึ้นตลาดก็ใหญ่ขึ้นการค้าขายการลงทุนของคนต่างประเทศก็หลายขึ้นเพชรไทยมีบรรยากาศฟุดฟื้นมวลซื่นอยู่ทางบ้านเกินท่านผู้ฟังเอาบัดนี้มาต่ออีกเกี่ยวกับตอนที่3วัฒนธรรมสังคมฮิตของประเพณีเกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมฮิตของประเพณีที่มีชื่อเสียงเขาจะมาลงลึกเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมและสังคมท่านผู้ฟังสังคมชาวบ้านเกินมีวิถีชีวิตที่หักห่อมกันแบบอ้ายน้องยังคงรักษาฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาโดยมีบัดปาอาหามภายในบ้านเป็นศูนย์กลางจิตใจในการบำเพ็ญบุญกุศลเฮ็ดบุญตามฮีดตามคลองฮีด12คลอง14นั่นเองซองม้านี่แม่นฮีดของประเพณีและงานที่มีชื่อเสียงถ้าเว้าถึงเอกลักษณ์และงานที่มีชื่อเสียงของบ้านเกินจะมีจุดเด่นคือดังนี้ท่านผู้ฟังงานบุญประเพณีตามฮีด12เช่นว่าบุญปีใหม่บุญฮอข้าวประดับดินบุญฮอข้าวสลากบุญออกพรรษาที่ประชาชนพร้อมพากันตักบาตรถวายทานอย่างพร้อมเพียงบุญซ่วงเฮือนี่ประเพณีติดพันกับสายน้ำย้อนบ้านเกินตั้งอยู่ติดสายน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำเงิมนี้หรือว่าสายน้ำเงิมในยามบุญออกพรรษาหรือบุญทรงเฮือนี่มักจะมีการแข่งขันทรงเฮือที่มวลซื่นมีกองเสียมีผู้คนจากหลากหลายบ้านใกล้เฮือนเคียงเข้ามาเที่ยวชมกันคับค้าหนาแน่นซึ่งเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองตุลคุมเรื่องวัฒนธรรมการกินและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองที่มีรสชาติแซ่บถูกปรุงแต่งจากป่าสดที่หามาได้จากน้ำเงิมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนมาเมืองทุรคมนี่ก็ต้องได้แวะชิมแวะกินท่านผู้ฟังสำหรับบ้านเกิดเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์คำว่าบ้านเกิดหมายถึงบ้านเกิดนี่แหละท่านผู้ฟังข้อมูลขอบเขตชายแดนก็มีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะก็ติดกับหลายๆบ้านท่านผู้ฟังซึ่งตัวจริงของท้องถิ่นถ้าเฮาจะถือเอาผังเมืองมาเว้ามาว่ากันนี่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะแต่ว่าล่าสุดตัวเลขต่างๆก็ยังบ่ได้ออกมาให้เห็นเทื่อมีโอกาสมีตัวเลขมาติดกับชายแดนอยู่พลเมืองน้อยหลายซำใดมื้อหน้าจะเว้าสู่มิตรรายการอย่าฟังเนาะอันนี้ถือว่าสรุปรวมแล้วบ้านเกิดเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์นี่บ่เพียงแต่เป็นบ้านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวเมืองชุมชนที่มีเศรษฐกิจขยายตัวประชาชนมีอาชีพมั่นคงค้าขายและบริการต่างๆเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหลายท่านผู้ฟังแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่ก็ช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านไผ่บ้านเราเฮือนไผ่เฮือนเราเนาะซึ่งเป็นเรียกที่สำคัญที่ต้องได้พัฒนาการอยู่ร่วมกับสังคมนี่มันต้องเว้าเรื่องการพัฒนาแต่พัฒนาได้บ่ได้มันต้องเว้าถึงความสามัคคีก่อนมีความสามัคคีการพัฒนามันก็ไปล้วงเดียวกันความสามัคคีจะเกิดได้ก็ต้องมีระเบียบระเบียบของบ้านของเมืองกฎระเบียบของบ้านกฎระเบียบของครอบครัวและอื่นๆอีกเมื่อทุกคนเข้าสู่ระเบียบความสามัคคีมันก็เกิดผลสําเร็จมันก็ตามมาในท่านผู้ฟังแม่นนั่นๆเลยเนาะเอ้ามวลซื่นฟังเพลงจากทางใด

เดี๋ยวเบิ่งเวลาในรายการยังบ่หลายท่านผู้ฟังมื้อนี้ฝากสิ่งที่น่าฮู้สาระน่าฮู้เคล็ดลับน่าฮู้เกี่ยวกับการดูแลเกือบแนวใดบ่ให้มันเหม็นดูแลได้แล้วเฮ็ดแนวใดบ่ให้มันกลับมาเหม็นอีกก็เว้าสู่มิตรรายการได้ฟังไปแล้วแล้วก็ไปฮู้จากบ้านเกิดเมืองธุรกรมแขวงเวียงจันทน์ที่หลายคู่หลายคนเคยผ่านหลายคนเคยไปเที่ยวหลายคนเคยไปนอนพักแฮมบุญสินกินท่านต่างๆเป็นลูกฮักพ่อฮักน้องฮักเป็นลูกเป็นหลานเป็นไผ่เป็นเคยอยู่ทางบ้านเกิดก็หลายท่านผู้ฟังและชาวบ้านเกิดก็มาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พี่ก็หลายคนนะก็เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเช่นว่าปัจจุบันนี้บ้านเกิดแม่นมีทาก้าวขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมผู้คนใจดีการไปมาหาสู่กันก็สะดวกสบายนะท่านผู้ฟังเนาะโดยมีสายน้ำเงิมรอเลี้ยงชีวิตสายน้ำเงิมเป็นพยานให้แก่การห่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวในการสร้างสารบ้านเกิดเมืองคุ้มไข่เมียงจันทร์ให้เจริญรุ่งเรืองขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงท่านหากฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์ศิรวงศ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีได้นักให้คณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นของคนละน้ำทาเอาใจใส่เวียงงานประกันชาติป้องกันความสงบหองประธานประเทศเยี่ยมยามโครงการห้วยทรายบริษัทผู่เบี้ยการจัดตั้งตาแสงอยู่แขวงสวรรณเขตยังพบความยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านจะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นเมียนมากวดพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกหลายกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต10คนปริมาณน้ำมันดิบในสั่งสำรองของสหรัฐอเมริกาลดลงต่ำสุดในรอบ40กว่าปีต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้สหายทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้พบปะเยี่ยมยามสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติโดยได้ขับเกียรติต้อนรับจากสหายอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะภาคและคณะนำสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในโอกาสนี้สหายอนุภาพตุนาลมได้รายงานย่อเกี่ยวกับสภาพรวมและมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในระยะผ่านมาการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามของสหายทองหลุนศรีสุริตครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านยุทธศาสตร์การก่อสร้างบำรุงพนักงานซึ่งเป็นกำลังแห่งลักแหล่งของผักและหลัดสหายทองลุ้นศรีสุริตได้ตีราคาสูงต่อความพยายามของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในการเป็นศูนย์กลางแห่งการค้นคว้าทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารอย่างแท้จริงประกอบส่วนสร้างพนักงานในโครงเขตต่างๆให้มีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นพร้อมทางเน้นหนักให้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติสืบต่อเป็นกำลังแห่งสำคัญในการยกระดับความรู้ความสามารถด้านการนำพักของพรรคเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานสร้างทันแถวนักคนกลัวนักวิจัยการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงโครงการหลักสูตรให้ทันสมัยและหันเปลี่ยนการสอนไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ความกันเป็นใจกลางผันขยายโครงการการเมืองของพรรคสวยศูนย์กลางภาคคนกลัวทฤษฎีวิทยาศาสตร์ในระดับสูงและเป็นใจกลางคนกลัวสร้างนิพนธ์ครบสุดไก่สอนพรหมวิหารให้สำเร็จโดยไวเพื่อนำเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติยกสูงคุณภาพการบำรุงสร้างพนักงานด้านการเมืองแนวคิดวิชาเฉพาะและด้านวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของกงจักรภาคและรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2: โดยเฉพาะมายังบรรดาศาสตราจารย์นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยข่าวจะได้สถาบันการเมืองทางปกครองมันเป็นสถาบันสูงสุดของเป็นพระราชาที่ซึ่งเราเป็นแง่ในแง่การศึกษาและคุณก่อนวิทยาศาสตร์การปรับปรุงข้อสารวัตถุการเรียนการสอนแต่ตัวจริงยุคสมัยอันเป็นตัวพ่อมาก็ให้ท่านเกิดกับสมัยถ้าขอข้อมูลไปเยี่ยมผู้มาสร้างการรู้คุ้นก็ต้องไปพับผู้เปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้ไม่มาติดตามผู้มาเยี่ยมก็ต้องเป็นที่วิสัยทัศน์กว่าใคร
1: การเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติของสหายทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศครั้งนี้เป็นการปลุกระดมน้ำใจปฏิบัติเพิ่มทวีความหนักแน่นทางด้านทฤษฎีการเมืองและแนวคิดให้แก่ทันแถวครูอาจารย์และพนักงานการนำคุ้มครองเพื่อรับประกันให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองสอดคล้องกับมติของพรรคในระยะใหม่
0: เมื่อวานนี้อยู่สมุทรสอนคนเหล่าน้ำทาทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอลมการนำเลยพนักงานรักแรงของคนเหล่าน้ำทามีราคาประแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงนำพาคณะเข่าห่วมหับฝั่งพลโทคำกิ่งพุยลามณีวงเลขาประแขวงประธานสภาประชาชนคนเหล่าน้ำทาได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของคนเหล่าน้ำทาเห็นว่าถกแขวงสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นเศรษฐกิจขยายตัวสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานในระยะ6เดือนต้นปีนี้สามารถจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด 2,210 ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 58.4 ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้220ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 26.24% ของแผนการปีเอาใจใส่สุกโยส่งเสริมการปลูกข้าวนาแซงนาปีและผลิตพืชเสบียงอาหารส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเต้นกวนมูเป็นขบวนการปลูกอ้อยอยู่เมืองสิงห์และเมืองรองได้ผลผลิตเกือบ1ล้านต้นและเก็บกู้นำยางพาราได้ 77,485 ต้นวิกงานอุตสาหกรรมและการค้ามีการขยายตัวพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงรักษาก่อสร้างในซ่อมแปลงพร้อมเดียวกันนั้นได้เอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะการศึกษาและการบริการด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมโดยเน้นนักให้คณะพักคณะน้ำแต่ละคันเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยสุ่มใส่แก้ไขปัญหาสแกมเมอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธเซิร์กและอื่นๆพร้อมทั้งหันกำลังล้มก่อสร้างหากฐานการเมืองสืบต่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10การจัดตั้งผันขยายมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและมติ02ของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นแผนการแผนงานอันละเอียดมีโครงการมีคาดหมายสำเร็จเพื่อลดพ้นการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศกะเกียมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียกงาน3สร้างหันการเก็บรายรับแบบทันสมัยจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณจากฐานที่มีแล้วให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเอาใจใส่ขยายฐานรายรับใหม่มีความมั่นคงยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการลงทุนคุ้มครองการกุดคนเหตุ5ตามคำสั่งเลขที่06ทับนย.และคำสั่งฉบับเลขที่46ทับนย.โดยมีการติดตามกฎกาและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ดีกระเกียมควบพร้อมให้แก่การนำใส่หลักสูตรสามัญศึกษาระบบใหม่6+3+3พร้อมทั้งเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเพิ่มทวีการติดตามรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานการคุ้มครองคนต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบสืบต่อเอาใจใส่พัวพันหัวมือกับประเทศใกล้เคียงเพื่อยัดเยียดการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้มอบทุนและเครื่องช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้องค์การปกครองของลำพาอีกจำนวนหนึ่ง
1: ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งในวันที่17สิงหาคมนี้มีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ห่วมติดตามนำโดยได้รับการต้อนรับจากท่านเดวิดริชผู้อำนวยการใหญ่บริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดพร้อมด้วยทีมงานของบริษัทท่านเดวิดริชได้รายงานสภาพรวมโดยสังเขปการดำเนินของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดในระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานร่วมมือกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลายาวนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตแร่ธาตุมาถึงปัจจุบันภายในขอบเขตสัมปทานของบริษัทได้ดำเนิน2โครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและโครงการภูคำบ้านน้ำย้อนซึ่งโครงการห้วยทรายได้ปรุงแต่งคำเงินแทงผสมเริ่มดำเนินมาแต่ปี2012คาดว่าจะขยายไปจนถึงปี2034ตามอายุแผนการของโครงการส่วนโครงการภูคำผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาแต่ปี2008บริษัทได้ประกอบส่วน1,250,000,000 ดอลลาร์ในการเสียพันธะอากรค่าทรัพยากรแห่ธาตุและเงินปันผลให้รัฐบาลได้ประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยทางอ้อมโดยการจัดซื้อหลายกว่า3,800,000,000 ดอลลาร์พัฒนาสุมสนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขพื้นฐานโครงสร้างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาสมสนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงไซสมบูรณ์เป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์ต่อปีนอกนี้ยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กระแหน่งการบ่แฮโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวปัจจุบันพนักงานภายในบริษัทมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนคนลาวกว่าเอา 93% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ฐานนางเวียงทองศรีพันดอนได้เรียกร้องมายังบริษัทผู่เปียไมนิ่งจำกัดจงสืบต่อสุขญูซวยเหลือแขวงซื่อสมบูรณ์ให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงได้เข้าถึงการศึกษาและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสืบต่อการพัฒนาอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและซอกหาพลังงานทดแทนคืนเส้นดินน้ำและอื่นยกระดับคุณภาพของแรงงานคนลาวและหับเอาคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทให้หลายขึ้นเพื่อให้เขาเจ้ามีรายหับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าดีขึ้นเถื่อละเก่า
0: การสร้างตาเสียงอยู่แขวงสวรรณเขตยังมีความหนุนยากและสิ่งทางท้ายบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นท่านบุญจมอุบลบุตรเสด็จเลขาพรรคแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการหันเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานอยู่ตาแสงเห็นว่าบางตาแสงการซับซ้อนหน้าที่เวียกงานก็คือการกำหนดความประกอบบุคลากรบ่เกิน8คนเฮ็ดให้พนักงาน1คนต้องแบกหาบและหับผิดชอบหลายเวียกงานพร้อมกันพนักงานนำพาคุ้มครองที่ส่งไปประจำอยู่ตาแสงต้องไปพัฒนานำพาแก้ไขวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีการหันเปลี่ยนบางตาแสงยังพบความยุ่งยากทางด้านห้องการเฮ็ดเวียกพาหนาหับไส้อุปกรณ์และอื่นๆบ่เพียงพอ
3: บางครั้งพนักงานร่วมกันอยู่กระแสนี่ไม่จะให้มีการทั้งเดือนหักฐานอันนี้ผมก็เห็นใจเพื่อได้ให้พนักงานนักภาพคุณพ่อจะส่งลงไปลองเป็นหน้าพัฒนานำภาพแก้ไขวิธีชีวิตของประชาชนให้มีการทั้งเปลี่ยนนำภาพประชาชนทำมาหากินแบบนั้นอันนี้มันจุดหนึ่งของเขามีอุปสรรคหลายเรื่องเรื่องนี้แหละพนักงานนักภาพคุณพ่อที่จะประเทศนาทีเราการสร้างไปสร้างไปเบื้องต้นนั่นอันที่สองเขาลงไกลระหว่างศูนย์กลางแข็งเมืองเนี่ยมันก็ท่านละเอียดโดยเฉพาะการขันการงานศูนย์กลางลงแข็งแข็งลงเมืองเมื่อลงบ่าหรือว่าแข็งลงบ่าลงลงกระแสนี่มันขั้วในที่ลงไกลอันนี้ว่าร้ายเราเข้าเป็นประธานดับเพราะคือสารเกณฑ์พบที่เป็นกระแสถ้าว่ากระแสมันพบคนเป็นรัฐกรมันก็ซีร้อยคนดังนั้นประเด็นเรื่องที่จะประกอบความตัวหนึ่งอย่างไรอันที่สามอันนี้เมืองหักฐานบ่าที่นิคมมันเองมันก็คิดท่านแล้วก็สั่งตัดกระแสกับผู้มือของกันโดยเฉพาะในบ้านดูของเราในบ้านดูหนังสือประชาชนผู้ภาษาลาวมันก็เอาไปแก้ภาษาอีกเพื่อที่จะให้แต่ละกระแสที่มีมาหานี่อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นว่าการสั่งตั้งการควบคุมบุคลากรกระแสที่ท่านก็ควบคุมการจะตั้งฐานบ้านโดยเฉพาะเป็นประธานห้องประธานบ้านตามบทนำของเราจะตั้งสงครามอันนี้ข้าพเจ้าเสนอว่าตรงนี้เป็นปัญหาร้ายเราต้องถ่ายทอดพอการควบคุมสารตัดกระแสนี้เข้าคือการแก้บางระบบลงไป
0: ท่านบุญจมอุบุญประเสริฐในฮู้ตื่นมาในต่อหน้าจะสืบต่อสุกยุ่งให้คณะพรรคคณะนำขันเมืองเอาใจใส่คนควบบุคลากรให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคและคำแนะนำของคณะจะตั้งส่วนกลางพรรคอย่างเข้มงวดในท้ายปีนี้จะประกาศสั่งตั้งตาแสงให้สำเร็จ67ตาแสงในทั่วแขวงสวรรณเขต
1: 5ปีผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นได้เสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายสิทธิมะยิงสิทธิเด็กเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10นับแต่2006หา2030มีทั้งหมด11ตัวซีบอกในโอกาสรายงานต่อกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็ก2021หา2025และวางทิศทางแผนการปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบรมนีที่นครหลวงจันทน์ท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาได้สำเร็จแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่4และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่3แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลดละความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงพร้อมทั้งสร้างขอบการติดตามและประเมินผลแนะนำและสุกญูคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กในขั้นแห่งการและท้องถิ่นและอื่น
4: สำเร็จทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่5 2026 2030แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4 2026 2030และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อปกป้องและลดละความรุนแรงต่อแม่หญิงและความรุนแรงต่อเด็กครั้งที่3 5ปีครั้งที่3 2025-2030ซึ่งข่าวราจะเสนอเขาพันอยู่กองประชุมรัฐบาลในเดือนกรกฎถือว่าได้สำเร็จการสร้างมาตรฐานดำเนินงานการประสานการคุ้มครองประสานและการส่งต่อแม่ยิ่งและเด็กยิ่งที่ถือข้อหาจากข้อมูลแห่งมาตรฐานดำเนินงานการช่วยเหลือแม่ยิ่งและเด็กที่ถือข้อมูลแห่งในกระบวนการยุติธรรม
1: ท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาได้สำเร็จคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยหนุ่มและได้ฝึกอบรมให้นักเรียนชั้นมัธยม5ครั้งมีเด็กได้ฝึกอบรมจำนวน190กว่าคนรวมทั้งสำเร็จคู่มือแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขความมุนแหงในโรงเรียนและฝึกอบรมให้คณะอำนวยการและนักเรียนจำนวน8โรงเรียนใน8แขวงทั่วประเทศคือพงศาลีหลวงพระบางหัวพันเสียงขวางเสกองแขวงอัตปืนและนครหลวงจันทน์
0: การชี้นำพาในการก้าเกียมได้ดำเนินกรมประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคทัวกองทัพอยู่หักฐานพรรคยังมีข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขพลโทวงศ์สอนอินปันพิมพ์รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพให้ฮู้ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อคงข้างเป็นต้นการก้าเกียมด้านเนื้อในบทรายงานการเมืองส่วนหลายยังบ่ทันกำหนดจะแจ้งบรรดาหน้าเวียกยศสุ่มบทันเทศเหมาะกับจุดพิเศษของกลุ่มกองของตนการก้าเกียมบุคลากรยังพบความยากและเป็นปัญหาท่าทายเนื่องจากบุคลากรอยู่คันหักฐานพักท่าเทียบใส่นิติกรรมที่คันเทงวางออกส่วนหลายบทันสามารถตอบสนองกับความเฮียกห้องต้องการและปัญหาอื่น
3: ๆไม่เห็นครูกับผลสำเร็จในการก้าเกียมในลำดับของกระทรวงใหญ่หักฐานพักที่เกิดกับองค์ธนาคารกระทรวงของประเทศนั้นบอกว่าได้เกียมในจุดกองของขาดจำนวนหนึ่งเป็นต้นการจัดการเผยแพร่เสียงซึ่งคำสั่งแนะนำของคำเพิ่งเกี่ยวกับการกระเกียมและดำเนินของกระทรวงใหญ่สามขั้นของพรรคของคณะพรรคก็คือการจัดการผ่านพรรคจำนวนหนึ่งนั่งซักซ่าบทท่านลึกซึ้งกว่าจะและเฮ็ดให้เวลาจัดการปฏิบัตินั่งบทท่านมีความเป็นเอกภาพกันกระบวนการต่างๆในคณะกรรมการของกระทรวงใหญ่บทท่านก็คืนแข็งแรงต่อเนื่องจุดในนั้นกระบวนการมีบาดขึ้นบาดลงบ่เป็นปกติการกระเทียมเนื้อในนั้นมีลักษณะมากมายรอบแรกบทท่านแข็งเนาะกับจุดพิเศษในหน้าที่การเรื่องของกรมกองและกับบทท่านตอบโจทย์ในปัญหาตัวจริงของการนะครับและดำเนินซึ่งการเรื่องท้ายสมัยของคณะพรรคแต่ละขั้นนั่งแก้แบบร่วมบทท่านลึกซึ้งจงเจียมมากมายและกับบอกการตำหนิส่งข่าวสื่อสารกันการกักเกียมบุคลากรโดยสมัครเขาในคณะพักชุดใหม่หรือว่าอาคารพักนั้นพบความมุ่งหมายหนึ่งการมีหลายปัจจัยที่นั่งประกอบแต่ถือตามหลักฐานเงื่อนไขของผู้สมัครเลือกตั้งเขาในคณะพัก
0: พลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์ฮู้ตื่นวานในตัวหน้าจะเพิ่มทวีการนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดกับบรรดาหักฐานพักในการก้าเกียมและดำเนินของบทสุ่มใหญ่แต่ละขั้นของพรรคให้ถูกต้องตามนิติกรรมที่ได้กำหนดไว้ถือสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าเป็นคณะพรรคแต่ละขั้นให้รับประกันครบตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีทีสโมสรแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ให้พนักงานลักแรงอ้อมคางแขวงโดยการเข้าร่วมของสหายค้ำกิ่งผุยลามณีวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงมีบรรดาสหายกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: โอกาสดังกล่าวสายอ่อนจันทร์คำพาวงห้องเลขาพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ให้เกียรติขึ้นเผยแผ่คำแนะนำและกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ซึ่งประกอบมี15หมวด64มาตรากฎระเบียบดังกล่าวเพื่อแนะนำอธิบายเนื้อในคำศัพท์บางประโยคคำเว้าที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบของพรรคอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะพรรคสมาชิกพรรคเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะพรรคสมาชิกพรรคกำแน่นรับรู้เข้าใจลึกซึ้งเป็นเจ้าการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12อย่างเข้มงวดเป็นบนอิงให้คณะบริหารงานพรรคแต่ละขั้น นำไปจัดตั้งพันขยายให้สมาชิกพรรคทุกสหายได้รับผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบเป็นบนอิงให้แก่การจัดตั้งพรรคนำพาจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นเอกภาพในทั่วพรรคและทันเวลาที่กำหนดไว้ในสายศึกษาพรมและยกระดับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของพรรคเป็นการเตือนสติและเพิ่มพูนคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติความรับผิดชอบและระเบียบวินัยของพนักงานสมาชิกพรรคให้สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในระยะใหม่แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงหนองลำทา
1: ต้นเดือนสิงหาคมนี้ทานเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงบริคำไซนำโดยทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานวิไซภูมิหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยแขนงการเกี่ยวข้องและแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงบริคำไซลงติดตามดินเจือนถมเส้นทางเลขที่ 8R ภูผามานอยู่เมืองคุณคำแขวงขมวนเนื่องจากได้หาผลกระทบจากการมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายมือ
6: ได้ก่อให้เกิดมีดินโซเจือนทั้งหมด9จุดมีความยาว400เมตรเส้นทางถูกกัดเซาะเสียหายหนัก7จุดมีหลวงยาว435เมตรในนั้นมีการเซาะหน้าทางเข้ากัว1จุดยาว20เมตรห้องระบายน้ำข้างทางเสียหายเปเพทั้งหมด2ข้างทางมีหลวงยาวทั้งหมด 3,500 เมตรจุดน้ำท่วม5จุดความยาว 3,200 เมตรต่อกับสภาพการเดินก้าวทางกระทรวงยุทธการและขนส่งก็คือการนำแขวงบุรีคำไซได้สมทบกับแผนกยุทธการและขนส่งแขวงและผู้รับเมาได้แก้ไขอย่างหีบด่วนในเมื่อเกิดเหตุเห็นว่าสภาพเส้นทางถูกเปเพอย่างหนักหน่วงบ่สามารถเปิดการสัญจรได้เทื่อปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามแก้ไขโดยเฉพาะแม่นจุดดินเจือนกิโลเมตรที่31บวก600ที่ทะลุบ่สอดย้อนมีหินใหญ่จำนวนหลายอยู่หน้าทางจะต้องได้ใส่4เจาะระเบิดสำหรับเส้นทางที่ถูกกัดโซจะได้ถมห้องน้ำแก้ไขการสัญจรรถเบาให้เที่ยวได้ปกติในวันที่8สิงหาคม2026ทางนี้ก็เพื่อแน่ใจเหตุให้การสัญจรได้เที่ยวได้อย่างเป็นปกติส่วนมูลค่าของความเสียหายแม่นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บกำข้อมูลสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเสนอทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรรมกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
7: ์ห้องความกดอากาศต่ำยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุใดมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยุทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเทียดในเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวน อากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง15หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าในระหว่างเดือนมังกรหากรกฎปีนี้เมียนมารายงานว่ามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหลายกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต10คนโดยเฉพาะเขตย่างกุ้งกวดพบจำนวนผู้ติดเชื้อหลายที่สุดกว่า 2,000 คนดร.จอการก้องห้องผู้อำนวยการใหญ่กรมสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025พยาธิไข้เลือดออกเป็นพยาธิติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนำเชื้อมักกวดพบการแพร่ระบาดสูงสุดในระยะเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหา
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวันเสาร์นี้กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองลดลง5ล้าน3แสนถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาลดลงในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1982ยิ่งตามข้อมูลจากกระทรวงเกี่ยวข้องระบุว่าวันที่14สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำมันดิบในสางสำรองจำนวน293ล้านกว่าถังได้ลดลงจาก298ล้านถังเมื่ออาทิตย์ก่อนในขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบล่าสุดประกอบด้วยน้ำมันดิบชนิดวิทคุสจำนวน100ล้านกว่าถังและน้ำมันดิบชนิดซาวคุสจำนวน192.5 ล้านถังนอกจากนั้นข้อมูลจากสำนักงานสื่อสารด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาหรือ EIA ยังได้แสดงให้เห็นว่าครั้งล่าสุดที่สร้างสำรองมีน้ำมันหน่อยกว่านี้แม่นเดือนธันวาคม1982

0: จากอุบัติเหตุทางบกทั้งหมดขณะเดียวกันหลุดจากกวมเอาประมาณ 13.7 ส่วนห้อยของพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกประมาณ 80.6 ส่วนห้อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของคนส่วนที่ยังเหลือแม่นเกี่ยวข้องกับถนนหนทางและพาหนะ
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาสนบทและลึบล่างความถูกยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. หาซาวโมง

0: อยู่ดี
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและลึกล้างความทุกข์ยากทางรายการได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพัฒนาชนบทครอบครัวตัวแบบในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบเขตประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำระยะนี้สาวกสิกรพวกเฮากระเมนซุ่มใส่การบริบาลหักซ่าเข้าหน้าปีและพืชฤดูฝนบางเขตบางบอนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอันนี้ภายล่างน้ำบกแห้งแล้วต้องได้มีการฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตขึ้นใหม่ว่าจะเฮ็ดนาตาเปาะหรือว่าจะปลูกพืชอื่นทดแทนกับพืชและข้าวที่สูญเสียไปกับภัยน้ำท่วมนะและอันนี้พวกเฮาก็ต้องได้ฟื้นฟูให้ไวนั่นแหละท่านผู้ฟังนะเพื่อจะได้เฮ็ดให้การผลิตท่วงทันตามฤดูกาลส่วนบางเขตบางบอนที่ว่าบ่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอาจมีศัตรูพืชมาทำลายผลปลูกต้องได้มันเลาะเลียบเบื้องต่ำทงให้ทงนาหัวส่วนสำหรับสาวเกษตรกรพวกเราเพราะว่าถ้าผลิตลายกลุ่มอยู่กลุ่มกินแล้วผลิตให้เป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวเหตุให้ครอบครัวเรามีเศรษฐกิจที่ดีนะมีชีวิตการเป็นอยู่อิ่มน้ำสำราญก็จะเหตุให้ครอบครัวเราพ้นจากความทุกข์ยากได้ตามแนวทางของภาครัฐบาลพวกเราที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวประเพาในครอบเขตทุกประเทศดังนั้นพวกเราต้องได้มีการปลูกปืนเพิ่มความดุมันห้าวหั่นซุ่มใส่การผลิตทางด้านกสิกรรมและให้นับมือนับไล่ขึ้นเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านได้นำเอาเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ทางแกลงล่วงพะบางเพิ่นบางลายเวียกจุดซุ่มพัฒนาอันนี้มีอะไรเดอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้พบกันกับอิฐฟังเพลงก่อน

และนาทีหกการบรรจุในบานทั้งหกในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะออกมาประจำที่ยอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมดหกในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหกหน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6

0: หน่วยที่สองหมายเลขสอง
1: บ่มีคอยหลุดขีดขาดเปื่อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับปน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นค่าที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวรัตนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสี่ยงประจำหลักเป็นครั้งที่4

พร้อมออกจากคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลดุจจับบริหารและนำไปวางไว้อยู่กับน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเคลื่อนประจำหลักเป็นขั้นที่4

นวดบานไม้เหล็กเสียงวุจำลักครั้งที่สี่ในแก้หมายเลขสองขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสองพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์มงกลออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์มงกลเป็นครั้งที่สี่การดําเนินกิจการไว้พัฒนาพอยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมรายรับของงบประมาณสองหลักเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจํากัดการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้เจ้าประนวยฐานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะต้องทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่ห้า

0: หน่วยตามหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5
1: บริษัทรัฐวิสาหกิจขอให้พัฒนาแมนหน่วยธุรกิจ1ของรัฐซึ่งมีพละบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมขอขอบใจนำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนหงหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกกันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนองค์หับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
2: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลได้ทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่134ออกครั้งวันที่19เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข7 2 6 0 6 3 7 2 6 0 6 3เลข5ตัวได้แก่หมายเลข2 6 0 6 3 2 6 0 6 3เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6 0 6 3 6 0 6 3เลข3ตัวได้แก่หมายเลข063 063เลข2ตัวได้แก่หมายเลข63 63และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกได้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่จุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเห็นเสริญคณะกรรมการผู้ตัด

ก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับคนที่มีเสื้อว่าเจ้าผู้ภาคสุขพร้อมเสียงเพียงห้องมอบเป็นความมือซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังรับฟังพูดก่อนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้หากว่าท่านใดมีความสามารถหรือว่ามีพรสวรรค์ทางด้านการเขียนบทภาพก่อนบทเรื่องสั้นจะลืมเขียนแล้วประกอบส่วนมือซื่นกับรายการพวกเขาเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปเป็นก่อนเขียนจากผู้ที่มีนามปากกาว่าดอกซ่อนดอนผงบทก่อนของเพิ่นมีชื่อว่าดวงดาวที่เปล่งแสงดวงดาวเดียระดาษฟ้าประดับที่ณภาสูงเปลี่ยนมืดมัวอับแสงให้หูเหืองหองแกงแต้มแต่งโลกาควงด้วยสีสันผุดพองเปิดปองทางเที่ยวดู

0: ดันให้คนคนฆ่าคนคนยอมควรหอบหูกล้าเก่งวิชาการสร้างแรงภูมิปัญญาเลียนไหลเลิงเลื่อยแม่งเมื่อการงานเข้าคงตัวแก้ขอดปัญญาดีสอดเข้าเดินแก้ขอดขาสื่อเสียงเสงสากองฝีมือเก่งมีไหวพริบพวกใส่ศีลธรรมมีคู่ใจประดับไว้ผู้บำเพ็ญคนสร้างแนวภาษาได้ประโยชน์ชุดพรความยากยุ่งเหลือหน่อยพรเบาคนเก่าหยอหยกยองเสมือนดังดวงดาวส่งเสียงแวววาววับทั่วณภาใส่แกงชีวิตผลงานพร้อมคนถามถึงสื่อคนนับถือเกียรติกองของเข้าส่วนนิรันดร์หากว่าลืมคิดพ่อผลประโยชน์ประชาชนย่านว่ามีมนทินใส่ตัวตามเลื่อยเป็นดาวบ่หุ่งใส่เห็นแจ้งอักแสงด้อยค่ามัวมืดหมองมนเศร้าบ่เท่าดาวไก่น้อยนำคนแม่มันทันแล้ว
1: โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

ท่านผู้ฟังไปสำหรับบทกลอนที่มีชื่อว่าดาวเพ่งแสงเป็นบทเขียนของดอกซ่อนดอนคงมอบเป็นความสุขมื้อคืนให้กับเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้ฟังว่าเสียงเพลงห้องของบทกลอนที่ผ่านไปคงจะสร้างความมื้อคืนให้กับเพื่อนมีรายการได้เป็นอย่างดีเนาะตอนต่อไปมาหับฟังบทกลอนจากผู้เพิ่นใส่นามปากกาบาปากกาเก่าเนาะอันนี้เป็นคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศถ้าว่าได้ฟังแล้วจงมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของท่าน

ุดฝนที่มีชื่อว่าแม่จากสายดอนใต้มอบให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านพร้อมเสียงเพลงฟังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสร้างผมสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการและถือกใจผู้ที่มาฟังรายการบทกลและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้เหลือเบื้องเวลานาทีคงสิได้รับพระจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ไก่สอนมีสัญลักษณ์ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยนายสางบันทึกเสียงส่งเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนรับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่คำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับซับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวๆใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์เหมาะหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับเป็นรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

กันด้วยความสุขในที่สุดเราก็จากกันไปด้วยความคิดฮอดคิดถึงคิดว่าอีกบ่นานสองเราคงจะได้

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องก็อยากฝากประธานโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี่เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะให้บ่ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่าเมื่อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเมื่อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ำนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ค่อยเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อเอิ้นว่าอย่างซ่าๆแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้อเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกยังยังคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่องค์ใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้หับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดโจรถเนาะฮอดเวลา 22:00 น. นี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 MHz ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละไรเนี่ยบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะและเนี่ยนี่ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางท่านนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางท่านหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกามีเนาะท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนดึกหรือบางคนเริ่มจากโมงดึกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสินะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าท่านเฮ็ดเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหาผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะ

พราะว่าห่างกายและกับจิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเช่นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: อ้าวแก้วไม่ลูกเป็นหยังคือไข่น้ำแพงแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไล่เครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะแต่จังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 โมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมิตรรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มิตรรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่20เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

0: คำคาล้นคดคอดเป็นแหวนเขาถีทอนสีแสงสุกกับพอมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซ่าดีหลายสิ่งกิริยาสวยงามสู้ขึ้นจึงค่อยดีนั่นแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มตัวทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังประกอบด้วยการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิดบานมวลซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังนะปัจจุบันนี่นี่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาออกกำลังกายตามเงื่อนไขของแต่ละคนบางคนก็แม่นตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวโดยเฉพาะก็แม่นกันผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อนำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ครอบครัวมาสู่วงตระกูลของตนเองเฮ็ดให้มีเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากรายการล้มตัวทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นวันพฤหัสเลยเด้มื้อนี้เป็นวันพฤหัสขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่20เดือนสิงหาคริสตศักราช2026
1: เป็นในใดท่านผู้ฟังการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสื่อมวลชนและเพียงจำนายก็ผ่านพ้นไปแล้วเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังอีกวันหนึ่งที่สำคัญในเดือนสิงหานี้ก็คือวันที่23สิงหาวันหยุดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาจงอกแห้งแกงกันสร้างผลงานด้านต่างๆเพื่อขึ้นนับต้นวันสำคัญของพรรคของชาติเอาในเดือนสิงหานี้ในรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาหั่นแหละก็มีเพลงมีลำมีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ท่านฟังหลายข่าวเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาข่าวนี้แม้นว่าถึงสภาแห่งชาติเพิ่นได้พิจารณายกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกรกฎาคมเพิ่นได้จัดขึ้นแต่วันที่6หาวันที่7สิงหาหรือว่าต้นเดือนสิงหานี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาตินี้บรรดาห้องประธานและคณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องประธานกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติมีทั้งห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องประธานศาลประชาชนสูงสุดห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งอยู่ในของประชุมนี้เพิ่นก็ได้พิจารณาปัญหาสำคัญที่ติดพันกับสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติเป็นต้นได้ฟังรายงานผลการเหยียบเหียงกฎหมาย2ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับที่สร้างขึ้นใหม่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติได้รับห้องเอาการพิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและการพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณาการให้สัจจาบันว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาชญาในปัญหาอาญาระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาหามติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบสุดที่10ฟังรายงานเกี่ยวกับการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีได้พิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการนำใช้ที่ดินเข้าในโครงการก่อสร้างแล้วสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงอยู่บางแขวงทางภาคเหนือพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มเพื่อปฏิบัตินโยบายอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำพร้อมทั้งพิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรของศาลประชาชนและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงข่าวเกี่ยวกับสภาแห่งชาตินี่เพิ่นได้พิจารณายกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำซึ่งกองประชุมนั้นได้ดำเนินไปในต้นเดือนสิงหานี้พิจารณาหลายปัญหาซึ่งในนั้นก็เป็นได้ฟังรายงานผลของการเหยียบเหยียงกฎหมาย2ฉบับมีทั้งห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับที่สร้างใหม่พิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณากันให้สัตยาบันว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีและอื่นๆตึงอีกหลายอย่างอีกข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงท่านนายกนี่แหละเพิ่นได้สี่น้ำให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปรากฏการณ์ยทในคะแนนการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้จัดกองประชุมเวียงงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11หา12สิงหานี้อยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คนครหลวงวิจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนมีท่านสอนไซ4,000ดอน
นายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงบรรดาแขวงและพนักงานลักแรงจากศูนย์กลางและท้องถิ่นและภาคธุรกิจเข้าร่วมท่านเสริมไสกรมสิทธิ์เพิ่นได้รายงานให้ฮู้ว่าในระยะที่ผ่านมานี่พรรคและรัฐบาลเฮานี่เพิ่นก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศซึ่งนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเห็นของต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อเน้ใส่เหตุในการลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิชาการและแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศนับแต่ปี1989จนมาฮอดปัจจุบันบรรลุได้หลายกว่า 5,390 โครงการมูลค่า65ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนั้นการลงทุนภายในเฉพาะกิจจะการควบคุมและสัมปทานความเอาประมาณ 23% ของการอนุมัติการลงทุนทั้งหมดผู้ลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนหลายกว่าโมก็แม่นมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน970โครงการมูลค่า15ตื้อดอลลาร์สหรัฐรองลงมาแม่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม441โครงการมูลค่า12ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า6ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐเฉพาะใน7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจกรรมสัมปทานและบัญชีกิจการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า8ตื้อ500ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2015เห็นว่าเพิ่มขึ้น 68% และการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและในโอกาสนี้นี่ท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้โอ้ล้มและก็ให้ทิศสี่นำต่อกองประชุมครั้งนี้ว่าในต่อหน้าให้พร้อมกันบุกตะลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้ว่องไวทันการและรับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่ยังตั้งหน้าในการหันเป็นทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดกาและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในตัวนะให้มีความหัดกุ้มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาปรากฏกันยอทอนในแขนงการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการนับมือนับเข็มงวดหัดกุมหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนห่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิวัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องยอผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจและอยู่ในกองประชุมนี่ก็ได้รับฮ้องเอาปัญหาสำคัญของเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนด้วยความเป็นเอกภาพสูงโดยมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่าและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจัดตั้งพละบทบาทของตนในการยุ่งแฮงการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุได้400กว่าตื้อกีบหรือประมาณ64กว่าส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่2026หา2030และปัญหาอื่นๆที่สำคัญตึมอีกอันนี้ก็เป็นข่าวเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ชี้นำให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อในแขนงการลงทุนให้เข้มงวดมีการปฏิบัติระเบียบกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและก็มีการย่องย่อต่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจเนาะโดยบ่เลือกว่าอันนี้เป็นภาครัฐอันนี้เป็นภาคส่วนธุรกิจเอกภาพกันเฮ็ดดีก็ต้องมีการย่องย่อส่งเสริมกระทำผิดก็ต้องมีการปฏิบัติวินัยตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
บ่มีการละเว้นฮะท่านนายกรัฐมนตรีพุ่นได้เน้นอันนี้ก็เสือแน่ว่าในต้นหน้าปัญหาต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์อยู่ทอดในแขนงการลงทุนก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี่เพิ่นได้เสนอโครงการยกระดับความเกี่ยมพร้อมรับมือและก็ตอบโต้การระบาดของพยาธิในลาวมูลค่านี่ห้อยกับ6ล้านกว่าดอลลาร์ในต้นเดือนสิงหาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมองค์การอาหารและการเกษตรหรือว่า FAO หรือว่า FRO ขององค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF นะหมายความว่าองค์การ FAO และองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF นั้นได้ร่วมกันนำเสนอโครงการยกระดับความอาจสามารถของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเกี่ยมพร้อมหับมือและตอบโต้การระบาดของพยาธิภายใต้กองทุนโต้ตอบต่อการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่หรือเอเลิร์ตลาวที่นครหลวงวิ่งจันทร์ซึ่งเป็นการริเริ่มในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเกี่ยมพร้อมให้แก่ลาวในการป้องกันการค้นหาและการโต้ตอบต่อความเสี่ยงจากการระบาดของพยาธิทั้งนี้ก็เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าเวียงงานทางด้านห้องวิเคราะห์สุขภาพหนึ่งเดียวในแขนงการสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมท่านนางคำใบคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้กล่าวว่าโครงการนี้นี่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการปกป้องหรือว่าการป้องกันสุขภาพของประชาชนลาวผ่านระบบที่มีความมั่นคงและการประสานงานกันอย่างเป็นเอกภาพโครงการเอเลิร์ตลาวได้รับทุนช่วยเหลือจำนวน 17,590,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนการเกี่ยมความพร้อมรับมือการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่ซึ่งมีบทบาทอันสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าของสภาพการระบาดพยาธิและความสามารถในการกวดหาเสื้อพยาธิเพื่อบ่งมติเพื่อช่วยให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีขึ้นต่อภัยคุกคามที่เกิดจากการระบาดของพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโครงการเอเลิร์ตลาวจะมีการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือและตัวตอบต่อการระบาดของพยาธิอยู่ในลาวการช่วยเหลือครั้งนี้จะเน้นใส่ระบบเฝ้าระวังพยาธิและการเตือนภัยล่วงหน้าแบบเสื่อมสารเวียกงานวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสุขภาพหนึ่งเดียวการป้องกันความเสี่ยงและการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่อำนวยในตัว18แขวงรัฐบาลได้ประกอบส่วนทุนสมทบในรูปแบบต่างๆมูลค่า91ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและจากบรรดาคู่ร่วมพัฒนาสากลตึมอีก14ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐท่านนางจันทครบัวละพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการปกป้องสุขภาพของคนมันยังเรียกร้องให้พวกเขาต้องปกป้องสุขภาพของสัตว์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพร้อมทั้งความอาจสามารถในการฟื้นตัวของระบบอาหารของพวกเราผ่านโครงการเอเลิร์ตลาวจะเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังพยาธิสัตว์การบริการสัตวแพทย์และห้องวิเคราะห์การติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและการประสานงานของแต่ละแขนงการเพื่อให้สามารถค้นหาและตอบโต้แต่หัวทีเพิ่นได้นำเสนอโครงการยกระดับเกี่ยวกับความพร้อมรับมือและโต้ตอบการระบาดของพยาธิอยู่ในลาวมูลค่านี่หลายกว่าห้อย6ล้านกว่าดอลลาร์นะซึ่งได้ดำเนินไปในต้นเดือนสิงหาคมนี้พอถึงการเตรียมพร้อมต้านการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่นี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของประชาชนลาวให้อยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบ่ให้มีการระบาดว่าซะบ่ให้มีการระบาดของพยาธิอยู่ในถันแถวของประชาชนต้องได้มีการนำเสนอและก็เตรียมพร้อมปัญหาด้านต่างๆเติมอีกก็เสือในว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนก็คงจะได้รับการยกระดับให้น้ำมือน้ำดีขึ้น
ป็นเก่าๆไปมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะลุ้มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มโดยทินทบรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการฮะจากนี้ไปข้าจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเติมอีกข่าวนี้เป็นไฟฟ้าลาวแขวงเวียงจันทน์นี่แหละเพิ่นก็ได้ลงเหตุบทบันทึกห้านซื้อขายเล็กเศษและสกัดกั้นกันลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ากวดพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายวันที่11สิงหาคมนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์องค์การไฟฟ้าเมืองแก้วอุดมโพนโฮงหินเฮิบและองค์การไฟฟ้าเมืองสนามได้สมทบกับองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองกรมราชการป้องกันความสงบเมืองและองค์การปกครองบ้านได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดบทบันทึกต่อห้านซื้อขายเล็กเศษซึ่งการลงจัดตั้งปฏิบัติในครั้งนี้เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการทำลายการลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของรัฐเพราะว่าในระยะผ่านมานี่ก็มักถูกกลุ่มคนบ่หวังดีไปลักลอบเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้นแมนเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกราฟหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นมันบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของรัฐอย่างมหาศาลเท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเหตุให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้ามอดซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงพบปะและเฮ็ดบทบันทึกครั้งนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เน้นนักให้บรรดาเจ้าของห้านรับซื้อขายเล็กเศษทุกแห่งให้มีความตื่นตัวร่วมกันและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามรับซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินของรัฐที่ได้มาจากการลักลอบอย่างเด็ดขาดถ้ากวดพบเห็นจะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายข่าวนี้ก็เป็นเว้าถึงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์และก็ห้องการไฟฟ้าของเมืองแก้วอุดมเมืองพลโฮงเมืองหินเหิบและห้องการไฟฟ้าเมืองสนขามเพิ่นได้ลงเฮ็ดบทบันทึกกับห้านรับซื้อขายเล็กเศษเพื่อป้องกันบ่ให้รับซื้อของโจรโดยเฉพาะเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐเป็นต้นว่าเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกับหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของรัฐอย่างเด็ดขาดนะหากว่ามีการพบเห็นกวดพบก็จะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายก็ต้องได้เบิ่งคืนใหม่ได้ท่านผู้ฟังลักเอาเครื่องทรัพย์สมบัติของรัฐโดยเฉพาะเม็ดไฟฟ้านี่แหละไปขายหมายความว่าผีบ้านพ่อมกับผีป่านะเนาะผีบ้านละเมนเจ้าของห้านซื้อขายเล็กเศษผีป่ากับเมนพวกขี้ลักไปลักเอาเครื่องไฟฟ้ามาจำหน่ายขายห่วมกันเจ้าหับเจ้าลักมาคอยหับซื้ออย่างสิ่งนี้ก็เมนสมหูห่วมคิดกันได้เป็นการสมหูห่วมคิดกันดังนั้นพวกเขาต้องมีสติเด้อหับซื้อเล็กเศษเมื่อเขามาขายให้ต้องถามเบิ่งแมนได้มาจากใส่แท้สังเกตติราคาเบิ่งนี่เป็นเครื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าบ่หรือว่าถ้าหากว่าแมนก็ต้องมีการบดเจ็ดจดบดบันทึกไว้คักแน่รายงานให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเกี่ยวของนั้นหับทราบนำเพื่อจะเพิ่นจะได้มากวดกาแก้ไขได้อย่างท่วงทันดีแท้กับบ่ซื้อหั่นแหละนะถ้าบ่มีผู้ซื้อแล้วก็บ่มีผู้ขายดอกอันนี้พวกเราต้องเอาใจใส่ตัวเองมันเป็นผลกระทบหลายได้ผลกระทบหลายต่อเศรษฐกิจแห่งชาติเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นต่อประชาชนเฮาลักไปไฟฟ้าตกไฟฟ้าเหี้ยจนกระทั่งนั้นสายกระแสไฟฟ้าบ่มาก็พากันงมมืดอีกก็ห้องโอด
โอ้ยควรค้างอีกว่าไฟฟ้าบ่เอาใจใส่อันนี้บ่ถูกต้องเลยพวกเขาต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเด้อช่วยกันนั่นแหละทรัพย์สมบัติของชาติเด้พวกเขาต้องช่วยกันปกปักรักษาคุ้มครองและนำใส้ให้มันยาวนานเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปอยู่ทั้งแขวงอุดมไซพุ่นศาลแขวงอุดมไซนี่ตัดสินจำเลยข้อหาตัดไม้คุ้มครองทางป่าและกระจุดป่าโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่ถูกต้องจำคุก5เดือนและปรับไม้46ล้านกีบปคส.แขวงอุดมไซรายงานว่าวันที่5สิงหาคม2566นี้ศาลปัตตสนเขต1แขวงอุดมไซเพิ่นได้แถลงคำตัดสินคดีอาญาฉบับเลขที่011ทับคตอลงวันที่5สิงหาคม2566โดยซ่องหน้าคณะโดยซ่องหน้าคณะศาลอาญาศาลปัตตสนเขต1พร้อมทั้งองค์การเกี่ยวข้องและจำเลยผ่านการค้นคว้าบรรดาข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนและภาวะวิสัยศาลได้พิจารณาลงโทษตัดอิสรภาพเท่าท้องพันอายุ33ปีอยู่หน่วย5บ้านนาโฮมเมืองนาหมอแขวงหลมไซผู้เป็นจำเลยในข้อหามีความผิดในการตัดไม้คุ้มครองการทางป่าและจุดป่าโดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายตามมาตรา326วรรค1ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเท่าทองพันผู้เป็นจำเลยนี่มีความผิดตามข้อกล่าวหาแท้เนื่องจากว่าวันที่13กุมภาพันธ์2026นี้ผู้เกี่ยวได้ไปตัดต้นไม้และกระถางป่าในเขตป่าสงวนและป่าสวมไส้ของบ้านนาโฮมมีต้นไม้ถูกตัดนี่528ต้นไม้ปอง15ซุ้มและมีเนื้อที่ดินถูกบุกรุกหลายกว่า1เฮกตาร์มีมูลค่าเสียหายรวมทั้งหมด36ล้าน1แสนกีบซึ่งป่าดังกล่าวนั้นเป็นป่าที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐและบ่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปบุกรุกถากถางและเหตุการณ์ผลิตที่สร้างความเสียหายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นการกระทำผิดในสถานละเมิดกฎหมายตามมาตรา135ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ฉบับเลขที่64ทับสพส.ลงวันที่13เดือนมิถุนายน2019การกระทำของท้าวทองพันผู้เป็นจำเลยหันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา326วรรค1ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017ในข้อหาการตัดไม้คุ้มครองการทางป่าและจูดป่าโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นศาลจึงเห็นควรตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพใส่จำเลยนี่เป็นเวลา5เดือนและให้ปฏิบัติ4เดือนกับ12วันและปรับไหมเป็นเงินจำนวน46ล้าน7แสน35,000กีบพร้อมทั้งหีบอุปกรณ์ที่ใส่ในการทำลายหรือว่าไปตัดไม้นั้นมาเป็นของรัฐตามระเบียบการอันนี้ก็เป็นแขวงอุดมไซศาลแขวงอุดมไซเพิ่นได้ตัดสินจำคุกจำเลยในข้อหาตัดไม้คุ้มครองตัดไม้ในป่าไม้คู่ที่คุ้มครองทางป่าและจุดป่าโดยบ่ถูกต้องถูกตัดอิสรภาพจำคุก5เดือนและปรับใหม่46ล้านกว่ากีบก็เบิ่งได้ท่านผู้ฟัง

อันนี้เป็นบุตรถูกต้องก็ได้รับโทษตามกฎหมายฮะล่ะข่าวต่อไปถึงอีกเพิ่นได้บุกกวดล้างสแกมเมอร์อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงกักตัวผู้กระทำผิดได้261คนมี7สัญชาติตามหนังสือพิมพ์ควมสงบเพิ่นรายงานว่าวันที่8สิงหาคม2566นี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งส่อกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์อยู่บริษัทลาวทาดหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดที่ตั้งอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงบ้านพลทันเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์และผ่านจากการเข้ากวดล้างตัวจริงเจ้าหน้าที่ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด261คนเป็นหญิง35คนมี7สัญชาติคือจีน153คนเป็นหญิง1คนเวียดนาม61คนหญิง16คนไทย36คนหญิง16คนไต้หวัน5คนหญิง1คนมาเลเซีย2คนสาธารณรัฐเกาหลี2คนเมียนมา2คนเป็นเพศหญิง1คนยึดเครื่องของกลางที่เก็บกู้มาได้ก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ400กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก86หน่วยโทรศัพท์มือถือ 2,355 หน่วยผ่านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ฮู้ว่าตึกอาคารหลังดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัทลาวทาดหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอกหาหัวโป้ตัวการและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายถ้าหากว่าทานพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่ที่สงสัยมีการเคลื่อนไหวผิดปกติต่อกฎหมายก็ให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนหรือแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นได้บุกเข้ากวดค้นจับกลุ่มกวดล้างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงกักตัวผู้กระทำผิดได้ถึง261คนมี7สัญชาติปาทวดท่านผู้ฟังเนาะ7สัญชาติพุ่นน่ะ261คนเป็นหญิงนี่35คน7สัญชาติมีไผแดสัญชาติใดๆสัญชาติจีน153คนเป็นหญิง1คนสัญชาติเวียดนาม61คนเป็นหญิง16คนไทย36คนเป็นหญิง16คนไต้หวัน5คนหญิง1คนมาเลเซีย2คนสาธารณรัฐเกาหลี2คนเมียนมา2คนเป็นเพศหญิง1คนพร้อมด้วยเครื่องมือที่กระทำผิดหลายรายการเป็นต้นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่400กว่าหน่วยโน้ตบุ๊ก86หน่วยโทรศัพท์มือถือ 2,355 หน่วยนะฮะก็เป็นหัวเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นสอดส่องดูแลหากปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติบ่คักบ่แน่มีความสงสัยก็หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นหรือว่าแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้บุกกวดล้างวันนี้ก็แม่นมอบผู้ต้องหาเปิดเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์41คนให้ทางการไทยนำไปดำเนินคดีวันที่10สิงหาคม2566นี้ที่ด่านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายคณะสภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้มอบผู้ต้องหาสัญชาติไทยที่ลักลอบเปิดเว็บเล่นการพนันออนไลน์ต้องห้ามดำเนินกิจการเกี่ยวกับอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์และการส่อโกงทรัพย์ผ่านระบบทางโทรคมและการสื่อสารหรือว่าง่ายๆก็เป็นสแกมเมอร์ให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยนำไปดำเนินคดีจำนวน41คนเป็นหญิง30คนตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวมอบกระแมนพันโทแกนคำแกนทวงหัวหน้าตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด้านสากลขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวหับโดยพันโทธิญาณภัทรลงศรีพานะพามณกุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเข้าเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยคณะทั้ง2ฝ่ายผู้ต้องหาจำนวนดังกล่าวนี้ถูก

เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบห่วงกับกำลังป้องกันกันที่กักตัวในระหว่างเข้ากวดค้นตึกอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดผู้เดียวซึ่งตั้งอยู่บ้านดงโพสีเมืองหัดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่18กรกฎผ่านมาเอาอันนี้ก็คือกันเนาะถ้าหากทานพบเพียงบุคคลคุมค้นและสถานที่ที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดต่อกฎหมายก็ให้หีบห้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนท่านสามารถแจ้งสายด่วนได้ตลอดเวลาทางหมายเลข1533หมายเลข1533เด้อสายด่วนป้องกันความสงบเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้รับทราบและก็ได้มีการพิจารณาลงกวดกาตัวจริงเพื่อจะได้จับกลุ่มคุ้มขังปราบปรามสกัดกั้นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่ต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองของพวกเขาเพื่อปกป้องรักษาคุ้มครองการดำรงชีวิตสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนลาวพวกเขาส่วนพุทธศิลป์วงวิไลทองอยู่ทางวิทยุโทรภาพเมืองโขงเพิ่นก็เขียนมาให้เพิ่นบอกว่ากองจราจรปคสเมืองโขงได้ศึกษาอบรมกลุ่มไว้นุ่มดัดแปลงสภาพเทคนิคและขี่รถทรงเสียงดังกวนเมืองวันที่12สิงหาคมนี้กองจราจรตีขึ้นกับแผนกตำรวจกองบัญชาการปคสเมืองโขงแขวงจำปาสักได้ศึกษาอบรมกลุ่มไว้นุ่มที่มีพฤติกรรมขับขี่รถเสี่ยงอุบัติเหตุดัดแปลงสภาพเทคนิครถและขับขี่รถทรงเสียงดังกวนเมืองจำนวน13คนเป็นหญิง1คนพันตีกิตติพันพรหมมาลาห้องแผนกตำรวจรับผิดชอบกองจราจรกองบัญชาการปคสเมืองโขงเพิ่นได้ให้การโอนล้มและก็ได้เน้นให้เห็นถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบโดยโกงต่อเด็กน้อยและวัยนุ่มที่หูเท่าบ่ถึงการย้อนควมคึกขนองและอยากลองสิ่งใหม่ๆเฮ็ดให้มีพฤติกรรมที่ท้าทายต่อระเบียบการสัญจรตามท้องถนนและผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้นการดักแปลงสภาพรถเปลี่ยนท่อให้เสียงดังเปลี่ยนตีนยางเดิมมาเป็นยางน้อยตั้งเป็นคุมขี่รถไว้และใส่เสียงดังเวลากลางคืนโอกาสนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้อธิบายและก็เผยแพร่เอกสารต่างๆที่พัวพันกับระเบียบการสัญจรที่นอนอยู่ในกฎหมายป้องกันความสงบเพื่อให้ไว้นุ่มและผู้ปกครองได้รับรู้เข้าใจและก็เสื่อมซึมเพื่อเคารพกฎหมายพร้อมทั้งนำไปเป็นทิศทางในการศึกษาอบรมลูกหลานให้กลายเป็นคนดีของครอบครัวสังคมหลังจากนั้นก็ได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมกล่าวตักเตือนพร้อมทั้งมอบหับกลุ่มไว้นุ่มดังกล่าวนั้นให้ผู้ปกครองและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามและศึกษาอบรมต่อไปพุทธศิลป์วงวิไลทองยังบอกว่าใน6เดือนต้นปีนี้ทั่วเมืองโขงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด23รายมี57คนเป็นหญิง14คนในนั้นบาดเจ็บทั้งหมด23คนหญิง8คนสมควรนี่17คนหญิง4คนเจ็บเล็กน้อย12คนหญิง4คนเสียชีวิต4คนมีพาหนะห่วมอุบัติเหตุทั้งหมด43คันเปเปสมควร17คันเล็กน้อย13คันรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด213ล้านกว่ากีบหาจากพุทธศิลป์วงอิไลทองอยู่ทางเมืองโขงแขวงจำปาสักส่งมาให้มาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการวันนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก่อสร้างและเสริมขยายระบบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรทักทายสวัสดีมิรายการทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz ผลของการหาฟังแจ้งสะดวกสบายถ้าว่าหาฟังที่ FM 103.7 MHzมีการคัดของหรือว่าบ่แจ้งเป็นรายการยังไปหับฟังที่เว็บไซต์ได้เพียงแต่เข้าไปที่ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกทักทายถามข่าวเป็นรายการได้ผู้ที่ติดตามหับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันเนาะก็ต้องขอขอบใจเปิดวิทยุตั้งแต่เช้ามาหับฟังแน่นอนว่ารายการนี้จะมีสิ่งดีๆมาต้อนมาฟังเป็นรายการคือเก่าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ถ้าว่าทานสะดวกเข้าไปแวะซุ้มแวะซื้อกับสถานที่ตัวจริงก็คือบ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเมืองจันทน์อันนี้เป็นสถานที่ทำอิฐนะเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนาะที่เพิ่นจำหน่ายแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษทั้งผลิตพร้อมและอีกสถานที่ที่สองที่ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันทน์นั่นเป็นสถานที่ที่สร้างเป็นศูนย์ตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาและมีรายการท่านใดที่มีสมุนไพรเป็นพืชเป็นยาแบบนี้อยากมาขายเพิ่นก็หับซื้อเช่นเดียวกันถ้าว่าอยากไปซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะแวะซุ้มแวะซื้อสถานที่ตัวจริงดังที่อนุรักษ์บอกไปซ่องสถานที่ไปบ่ฮอดจดบ่ถึงติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 021-412-977ย้ำตื่นมีรายการผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันถ้าว่าการประสาสัมพันธ์ในรายการของเฮาบ่ทั่วบ่ถึงเนาะมีรายการยังบ่ฮู้จักเทื่อหรืออาจจะฮู้จักเพียงแต่1 2 3ผลิตภัณฑ์เท่านั้นมันมีรายการเป็นประดงภูมิแพ้อิดเมยอ่อนเพียกาแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีหรือบาซาเห็ดหมื่นปีหรือว่าพญาติอื่นๆเนาะที่ว่าอนุรักษ์บ่ได้เอ่ยไปแน่นอนว่าพญาตินี่มีหลายท่านผู้ฟังจะเว้าขึ้นมานี่บางคนนี่เป็น1 2 3พญาติในคนเดียวเนาะก็มีการที่ทานเป็นพญาติในปัจจุบันนี้ก็บ่ต้องคิดง้อคิดเอียงแหละถ้าว่าเป็นได้ก็เซาได้เช่นเดียวกันเพียงแต่เฮานั้นสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าเลือกสิ่งดีๆให้แก่ตนเองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการป้องกันพญาติให้ที่จะเข้าสู่กายขอแนะนำไว้เลยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิและการผลิตเป็นอาหารเสริมเป็นต้นแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั่นมาปรุงแต่งสรรพคุณที่ได้หลังจากที่เฮาดื่มกาเฟ่เห็ดหมื่นปีจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีถ้าว่าผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่เจ็บหรือว่าขับถ่ายยากสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยท่านได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีมีทั้งซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีมีรายการอยากได้เนาะไปใบเดิมติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ซอกซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังหรือว่าอยากได้เป็นของต้นของฝากอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อเบอร์ที่ดังอนุรักษ์บอกไปเนาะดังนั้นฝากมีรายการไว้กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและเนี่ยต่อไปยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จะเว้าสู่มีรายการได้หาฟังเติมได้

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นำมาตรฐานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเชอรี่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วเนี่ยคำนี้ส่งใจสุขภาพเพื่อการดื่มกาแฟให้คุณปีของซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษตะปบคุณบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มการทานคัดล้างสารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับชับคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532449 0205574709
0: กาแฟสมุนไพรลดหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความอ้วนมีบ่ก็เลยได้คนคั่วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนคั่วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคัดกินกาแฟอันนี้แหละที่ว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงครับแต่ว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษของพวกเขาได้ดีกว่า
2: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
3: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆ FM 103.7 MHz ทักทายมีรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะแนะนำหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านไปนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเห็ดมื้นปีท่านผู้ฟังผู้ใดที่ได้ดื่มแล้วหรือยังเนาะสากาแฟดื่มแล้วเป็นแนวไทยเนาะบอกกล่าวกันได้เนาะหรือว่าจะประชาสัมพันธ์บอกต่อก็ได้เนาะให้สมาชิกในครอบครัวให้ญาติพี่น้องให้คนที่ทานหักได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาหลายขึ้นถ้าว่าจะประชาสัมพันธ์ไปเนาะแน่นอนว่าบ่หมดแน่นอนยังให้มีรายการนั้นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรถามรายละเอียดได้ที่ลุงคำสิงสีหาเทพ020557074709เมื่อในทางรายการของเฮามีผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนำก็คือผลิตภัณฑ์ของเห็ดมื้นปีนี่แหละบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆก็จะย้ำเติมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆที่ เป็นพืชเป็นยามาผลิตเป็นยาปวกพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพของผู้ที่ได้สุมไส้นั้นมีห่างกายที่แข็งแรงและอยากให้เมลการนั้นมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานั้นปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดเคยไปวางแสดงและก็จำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนท่านผู้ฟังส่วนว่าการจำหน่ายภายในหลายคนได้สุมไส้แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพดังนั้นเมลการเก่ากลับมาซื้อซ้ำได้ส่วนว่าเมลการใหม่หรือว่าผู้ที่หากก็ได้ยินการประชาสัมพันธ์ในรายการของพวกเฮาอยากได้ไปไว้ดื่มอยากลองก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังซอกซื้อได้ง่ายเนาะราคานี่ก็บ่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ดังนั้นสินค้าดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อแหละอย่าลืมอยากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงต้องผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ในรายการสอบถามรายละเอียด020-5570-4709เนาะถ้าว่าอยากไปแวะซมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ไปซวยซื้อซวยอุดหนุนกะแมนสถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครเมืองจันทน์อันนั้นเป็นสถานที่ทำอิฐได้ส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นกะแมนตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเซทองนครเมืองจันทน์เนาะคือห้านแสงจันดารา021-412-977กินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่เจ็บขับถ่ายบ่สะดวกตับบ่ดีม้ามบ่ดีเลือดไหลเวียนบ่ดีประดุงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียให้คิดถึงสมุนไพรเห็ดเมินปีเอาละมีรายการและยานี้มาขันบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก่อนฝากตอนเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่ง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดใดคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเหล่าเฮาที่ผ่านมาก่อนใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเหล่าเฮามาก่อนนี่ทุระอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใจที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนั่นแสดงเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงบ่นี่เนาะมากกระทือโครงแห้งสามซานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันดังว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: อยู่เมืองลาวส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: ยินดีต้อนรับในรายการให้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 ถึง 7:00 FM 103.7 MHz ในรายการหับฟังรายการนี้ได้เนาะข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงสิ่งดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเว้าสู่กันฟังสุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่ดีตัดสินในการดำรงชีวิตมีและการต้องเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงและยืนยาวตลอดไปเนาะผู้ใดที่อิดเมื่อยอ่อนเพลียมีพยาธิประจำตัวประดงภูมิแพ้กินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่เจ็บเลือดไหลเวียนบ่ดีตับบ่ดีม้ามบ่ดีแบบนี้ต้องคิดถึงกาแฟเห็ดหมื่นปีหรือซาเห็ดหมื่นปีถ้าว่าผู้ใดที่อยากได้ซาเห็ดหมื่นปีกาแฟเห็ดหมื่นปีซอกซื้อได้ใสซอกซื้อได้ตามมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าเป็นรายการจะโทรมาติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709 021-412-977ถ้าว่าสะดวกไปแวะซุ้มแวะซื้อสถานที่ตัวจริงสถานที่ตำอิดแมนตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเซเซฐานนครเมืองจันทร์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเซทองนครเมืองจันทร์ไปแวะซุ้มแวะซื้อแวะอุดหนุนได้เป็นการผลิตภัณฑ์ของคนลาวห้อยสนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดหลายคนสมใส่ได้ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพเนาะสำหรับเห็ดหมื่นปีกาแฟเห็ดหมื่นปีหลายคนฮู้จักดีท่านผู้ฟังบางคนก็ได้ดื่มแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกแล้วก็มีการบอกต่อกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะที่เลือกส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษย้ำกันตื้มโดยเฉพาะแมนสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ด6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสรรพคุณที่ทานได้หลังจากที่ทานดื่มซากาแฟเห็ดเหมือนปีแล้วจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีกินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายสะดวกป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดุงภูมิแพ้สมุนไพรเห็ดเหมือนปีช่วยทานได้เห็ดเหมือนปีที่เพิ่นนำมา าผลิตท่านผู้ฟังผลิตทั้งเป็นซาและกากาเฟ่ผู้ใดดื่มซาได้ดื่มซาผู้ใดดื่มกาเฟ่ได้ดื่มกาเฟ่หรือว่าจะเลือกคู่กันทั้งซากาเฟ่กะดีต่อสุขภาพเนาะเลือกไปไว้ดื่มท่านผู้ฟังราคาในกระบอกแพงทุกคนสามารถเข้าถึงทุกคนสามารถจับจ่ายซื้อได้และกาสิ่งสำคัญแมนมีวางขายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ของคนลาวผลิตจากภูมิปัญญาเป็นพืชธรรมชาติเนาะบ่มีผลข้างเคียงปลอดภัยได้มาตรฐานดีต่อสุขภาพได้ยินอนุรักษ์ว่าแบบนี้มีรายการกะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977เวลาหมดแล้วต้องขอขอบใจมีรายการหลายๆหากฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาเนาะมื้อนี้ต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าพบพ่อกันใหม่สวัสดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

นี่อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอกหาสิเอายังมาแก้ไขอันที่บ่ใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250 มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะ5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ําตายอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นําใส่ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านฟังรับชมเป็นประจำทุกๆมื้อเนาะบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์อาทิตย์นึงมี7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 7:00 นนำเอาข่าวๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศอยู่ท้องถิ่นต่างๆมาเสนอให้เพื่อนมีรายการให้ฟังพบกันวันนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น7ค่ำปีมะเมียพุทธศักราช2569กุมกับวันที่20สิงหาคม2026เดือนสิงหาคมเข้ามาบึ๊ดเดียวนึงอ้าวมื้อนี้วันที่20แล้วดิอีก11มื้อนี่ก็จะแม่นผ่านพ้นไปแล้วในเดือนสิงหาเดือนกันยาก็สิเข้ามาก็แม่นไข่สุกเฮียนใหม่แล้วระยะนี้ก็อีก10กว่ามื้อเนาะให้บรรดาน้องๆนี่แหละนักเรียนพวกเฮานักเรียนนักศึกษาเตรียมจิตเตรียมใจการเก็บอุปกรณ์การทำการเรียนเครื่องของต่างๆแล้ววันนี้ก็เดือดฮ้อนถงอันฮอดถงเงินของพ่อแม่ละไรเงี้ยบัดระดูการมันเด้ระดูเข้าสุกเรียนใหม่เนาะฉะนั้นก็ตั้งอกตั้งใจการศึกษาก็เป็นเรื่องงานใจกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เหตุใดตัวเองจะมีความรู้ความสามารถก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำเรียนให้สมกับทุนฮ้อนที่พ่อแม่ได้ลงใส่ในการศึกษาของลูกเพราะว่าระดูการนี้ก็แม่นการเกียมปึ้มและปึ้มสออุปกรณ์การเรียนเสื้อซื้อเครื่องนุ่งใหม่พ่อแม่ก็สิหมดเงินไปหลายและระยะนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นก็ขอให้คิดถึงเงินคำกำแก้วที่พ่อแม่ได้ลงทุนลงฮอนใส่ตัวเองในการศึกษาทำเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองฉะนั้นก็ต้องตั้งอกตั้งใจทำเรียนให้สมกับเป็นนะพ่อแม่ที่ได้ลงทุนลงฮอนใส่ตัวเองก็สมกับเป็นผู้สืบทอดอนาคตของประเทศชาติอีหลีก็ฝากไว้เนาะน้องนุ่งลูกหลานของพวกเฮาก็ให้เกียมจิตเกียมใจเพื่อเข้าสู่ศุกร์เย็นใหม่ศุกร์2026 2027เนาะก็ถือว่าอยู่มหาวิทยาลัยศาสตร์ที่มันก็มีการสอบเสียงทั้งออนไลน์แด่ทั้งซึ่งหน้าแด่ก็มีนักศึกษาเข้าไปเสียงหลายเด้ปีนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเด้ปีก่อนปีก่ายเนาะก็ดีใจนำส่วนบางคนมีงานไขก็ได้ส่งลูกส่งหลานไปเรียนอยู่ต่างประเทศก็มีแต่นั่นก็ตามเนาะก็ให้เอาใจใส่ในการศึกษาทำเรียนแหละสมกับที่ได้เว้าไปแล้วว่าพ่อแม่ได้ลงทุนลงฮอนมดเงินมดค้ำไปบักหลายก็บ่ได้ว่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าแต่ว่าขอเพียงแต่ลูกเขามีการศึกษาขอเพียงแต่ลูกตั้งใจเรียนเพิ่นก็ดีใจแล้วเนาะอันนี้ก็ได้เนาะสำหรับข่าวๆมื้อนี้ก็มีหลายข่าวที่จะมาเล่าสู่ฟังเนาะมาเว้าสู่ฟังทำอิดกันแม่นข่าวการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเพิ่นไปเคลื่อนไหวอยู่ทางภาคเหนือไปทางแขวงหลวงน้ำท้าไปทางบ่อเต้นแดนงามมื้อวานนี้เพิ่นก็ไปทางเขตพิเศษสามเหลี่ยมคำแต่ว่าอันนี้ก็แม่นในโอกาสเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงหลวงน้ำท่าในตอนเช้าวันที่18สิงหาคมท่านสอนไซสิปันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติผู้ป่าโอลมบรรดาการนำพนักงานรักแรงของแขวงหลวงน้ำท่าซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักให้การพักคณะนำแต่ละขั้นของแขวงหลวงน้ำท่านี้เอาใจใส่เติมบางด้านเป็นต้นก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันได้เสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยการสุ่มใส่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์นี่แหละปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธศึกและอื่นๆพร้อมทั้งหันลงกองสังหารฐานการเมืองอย่างนักแน่นและนอกจากนั้นเพิ่นก็ให้เอาใจใส่ในการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จะตั้งขยายมติเลขที่04ทับกมสพและมติ02ทับรบเราบอกกันเป็นรัฐบาลเลยเนาะในการพันขยายมติ04ของกมสพกับกรมการเมืองส่วนกลางพรรคในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นแผนการแผนงานละเอียดมีโครงการมีคาดหมายสำเร็จเพื่อลดพรการเพิ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและก็การเกี่ยมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุขบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่พันกับเรื่องงานสามสร้างและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็แนะนำให้เอาใจใส่ในการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยการเก็บรายรับของงบประมาณจากฐานที่มีแล้วให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเอาใจใส่ขยายฐานรายรับใหม่ให้มีความมั่นคงยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการลงทุนคุ้มครองการกุดค้นแห่ชาติตามคำสั่งเลขที06ทับนย.และคำสั่งเลขที46ทับนย.โดยมีการติดตามกวดการและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดและนอกจากนั้นเพิ่นก็แนะนำให้เอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีการเตรียมความพร้อมให้แก่การนำใช้หลักสูตรสามัญศึกษาระบบใหม่แม่น6 บวก 3 บวก 3 ก็หมายถึง6ก็แม่นประถมมีป.6เนา
3กับแม่นพญยมตอนต้น3ปีมันยมตอนปลาย3ปีพร้อมทั้งเฝ้าระวังพญาตามฤดูกาลเพิ่มทวีการติดตามรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการและก็ส่งเสริมการฝึกอบรมวีซ่าชีพพัฒนาฝีมือแรงงานคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบและก็สืบต่อใจใส่พอพันหัวมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงเพื่อญาติแรงงานเหลือและดึงดูดเอาการลงทุนและในโอกาสนี้ท่านคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงลำทาเพิ่นก็ได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีครับฮู้เกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติงานฮอบด้านของแขวงหลวงน้ำท้าวาทั่วแขวงก็มีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นเศรษฐกิจก็สืบต่อขยายตัวสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานและยัง6เดือนต้นปีนี้สามารถเก็บรายรับของงบประมาณได้ทั้งหมดแม่น 2,210 ตึกกว่ากิฟเท่ากับหลายกว่า 58 ส่วนน้อยของแผนการปีและก็การปฏิบัติรายจ่ายได้220ตึกกว่ากิฟเท่ากับหลายกว่า 26 ส่วนน้อยของแผนการปีและพร้อมกันนั้นก็ได้เอาใจช่วยชุมนุมส่งเสริมการปลูกข้าวนาแซงนาปีและผลิตเสบียงอาหารส่งเสริมการผลิตกิจกรรมเป็นสินค้าเด่นกระมูกับแผนการปลูกอ้อยอยู่เมืองสิงห์และเมืองรองได้ผลผลิตเกือบ1ล้านต้นและเก็บกู้อย่างพาได้ 77,485 ต้นส่วนเรื่องงานอุตสาหกรรมและการค้าก็มีการขยายตัวพื้นฐานโครงสร้างได้ทําการผู้พักษาก่อสร้างและซ่อมแปลงพร้อมกันนั้นยังได้เอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการบริการด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วโอกาสเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบทุนและเครื่องช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ําท่วมให้องค์การปกครองแขวงหลวงน้ำท่าจำนวนหนึ่งเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ท้องถิ่นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีส่วนท่านนางเวียงท้องสีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักของประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งในวันที่17สิงหานี้ก็มีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ห่วมติดตามไปนำโดยได้รับการต้อนรับจากท่านเดวิดริสผู้อำนวยการใหญ่บริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดพร้อมด้วยพนักงานของบริษัทท่านเดวิดริสได้รายงานสภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินการร่วมมือกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลาโดนนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตแร่ธาตุมาฮอดปัจจุบันภายในขอบเขตสัมปทานของบริษัทได้ดำเนิน2โครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและโครงการภูคำบ้านน้ำย้อนซึ่งโครงการห้วยทรายได้ปรุงแต่งคำเงินแทงผสมเริ่มดำเนินมาแต่ปี2012คาดว่าจะขยายไปถึงปี2034ตามแผนอายุการของโครงการส่วนโครงการภูคำผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาแต่ปี2008บริษัทได้ประกอบส่วนเงินจำนวน1ตื้อ250ล้านดอลลาร์ในการเสียพนักอากรค่าทรัพยากรแร่ธาตุและเงินปันผลให้แก่รัฐบาลลาวกระเด็บกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยทางอ้อมด้วยการจัดซื้อหลายกว่า3ตื้อ800ล้านดอลลาร์พัฒนาชุมชนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขพื้นฐานโครงสร้างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาชุมชนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงไซสมบูรณ์เป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์ต่อปีและนอกนั้นยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้คะแนนการบ่แฮ่ของลาวโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวและปัจจุบันนี้พนักงานภายในบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งนี้มีทั้งหมด 3,000 กว่าคนเป็นคนลาวกว่า 93 ส่วนห้อยของจำนวนพนักงานทั้งหมดท่านนางเวียงท้องสีพันดอนห้องประธานประเทศกระเฮียข้องมายังบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดจงสืบต่อสุขยู่ช่วยเหลือแขวงไซสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนบรรดาภาพในทั่วแขวงได้เข้าถึงการศึกษาและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและก็สืบต่อการพัฒนาอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมสอกหาพลังงานทดแทนคืนเส้นดินน้ำและอื่นๆแล้วก็ยกระดับคุณภาพของแรงงานลาวเนาะและครับเอาคนท้องถิ่นเข้าเป็นพนักงานของบริษัทให้หลายขึ้นเพื่อให้เขาเจ้ามีเลยครับแล้วก็พัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเถื่อละก้าวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวของท่านนางเวียงทองสีพันดอนห้องประธานประเทศได้ไปเยี่ยมยามโครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งในวันที่17สิงหาคมนี้ส่วนท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรคเขตพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงไปติดตามไปเยี่ยมยามมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เขตยุทธสุมลาดห่อเมืองเซปุ่นในวันที่18สิงหาคมนี้และสภาพภัยน้ำท่วมอยู่เมืองเซปุ่นโดยเฉพาะยุทธสุมลาดห่อแมนเกิด
น้ำเสาะทางเวียนขัวที่พร้อมก่อสร้างเหตุให้ทางขาดรถบ่สามารถเดินทางเข้าหาประชาชนได้ในนั้นมีบ้านที่ถูกตัดขาดบ่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์เส้นทางบ่สามารถไปมาได้ก็มีบ้านลาดนาโทนและวังไหเสียงห่มสำหรับบ้านที่สามารถเที่ยวไปมาได้ก็มีบ้านสะแวดปางาลาดห่อและน้ำโทนสำหรับเครื่องที่เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสมณเขตนำไปช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคเนาะโดยสมทบกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบแล้วก็สาวนมอาสาสมัครนำเอาไปให้ประชาชนที่ได้ผลกระทบและพร้อมนั้นเพิ่นก็ยังได้มอบเงิน10ล้านกีบให้ทางจุดสุ่มลาดห่อเพื่อนำไว้ใส่แห่ฉุกเฉินในเวียกงานแก้ไขภัยพิบัติเติมอีกเนาะสำหรับพิธีเซ็นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่างกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกับบริษัท HTH การค้าขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวและกับบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวและศูนย์การศึกษา LS จะจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการร่วมลงนามระหว่างทานนางมณีสาครธรรมวงศ์ไสหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทานนางแสงอรุณศีลาวันอำนวยการบริษัท HTH การค้าขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวทานวิทยาวังศัพท์มังกรประธานบริหารบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวและท่านฮัทวาดวานีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา LS ก็มีท่านคำภูเพียรสาขาหัวหน้ากลุ่มแผนการการลงมือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในลาวก็เป็นแขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมและก็เป็นกำลังแห่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุแผนพัฒนาวิงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนับแต่2026-2030หับประกันให้คะแนนการท่องเที่ยวของเราเติบใหญ่ขยายตัวอย่างมีคุณภาพมีความเข้มแข็งตามทิศสีเขียวและยืนยงจำเป็นต้องมีการหันเปลี่ยนและพัฒนาเรื่องงานการท่องเที่ยวมีความทันสมัยยืนยงและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะกระแมนการประสานงานอย่างกลุ่มเกี่ยวและต่อเนื่องของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนนับแต่ขั้นศูนย์กลางถึงขั้นท้องถิ่นทานวงเดือนแก้วสุริวงศ์ของหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวก็ได้มีคำเห็นว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญเป็นขีดหมายหนึ่งของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อยกระดับเวียกงานส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวซึ่งประกอบมี3หน้าเวียกใหญ่คือการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์พวกเราร่วมมือกับบริษัท HTH การค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวในการพัฒนาและผลิตเครื่องที่ระลึกโดยนำใส่สัญลักษณ์สร้างเพือกที่ปุ่นคุณเสื้อดีงามของชาติซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจหากยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นลาวให้นักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศได้รับรู้อย่างกว้างขวางและการหันการท่องเที่ยวไปสู่ระบบทันสมัยหรือว่าดิจิตอลทัวริสต์ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลรวมถึงเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ migura.com และแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวและโครงการนี้จะช่วยในความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวสามารถทำผู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวได้อย่างว่องไวถูกต้องทันสภาพการและเป็นการสร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่ในลาวสามารถโฆษณาการบริการของตนแบบบ่เสียค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นมืออาชีพเพิ่นก็ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษา LS หรือว่า LS Education ในการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศและ

FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตำเนินการโดยเฉพาะระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยไปรับฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่18และ19สิงหาคมนี้ที่กรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางภควันพิสมัยหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือในนามเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมและป่าไม้อาเซียนพร้อมด้วยผู้แทนจากบรรดากรมสถาบันเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมกองประชุมทางไกลสมัยพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมและป่าไม้อาเซียนครั้งที่47กองประชุมสมัยพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมป่าไม้อาเซียนบวก3ครั้งที่25แล้วก็กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมและป่าไม้อาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่3รวมทั้งกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมอาเซียนรัสเซียครั้งที่11และกองประชุมทางไกลสมัยพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมป่าไม้อาเซียนครั้งนี้ก็ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมและป่าไม้อาเซียนของประเทศฟิลิปปินส์เนาะซึ่งได้ตีราคาสูงและทบทวนคืนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติงานในช่วงปีผ่านมาและก็แผนการต่อหน้าในขอบการร่วมมือด้านเสบียงอาหารเกษตรกรรมและป่าไม้อาเซียนอาเซียนบวก3ก็ประกอบมีสหรัฐเกาหลีญี่ปุ่นและจีนอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนรัสเซียและอาเซียนกับบรรดาคู่ห่วงพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องและในกองประชุมบรรดาผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมและป่าไม้จากบรรดาประเทศที่เข้าร่วมได้รายงานพิจารณาและรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติขอบการร่วมมือด้านเสบียงอาหารเกษตรกรรมและป่าไม้การร่วมมือด้านเสบียงอาหารพืชสัตว์เลี้ยงประมงเวียกงานสหกรณ์ส่งเสริมค้นคว้าดินป่าไม้และการร่วมมือกับบรรดาองค์การจัดตั้งคู่ความพัฒนาต่างๆสำหรับทิศทางในต่อหน้าผลสำเร็จและสิ่งที่ต้องได้รับจากกองประชุมครั้งนี้แม้จะนำไปผ่านขยายและจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าเพื่อการเกี่ยมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเกษตรกรรมป่าไม้อาเซียนครั้งที่18และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาปีนี้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ในรูปแบบซึ่งหน้านั่นเองเนาะแอนไกแมนเข้าความกองประชุมสมัยพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมป่าไม้อาเซียนแบบทางไก่ของหัวหน้ากลุ่มแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในนามเจ้าหน้าที่อาวุโสเกษตรกรรมและป่าไม้อาเซียนของลาวส่วนอีกข่าวนึงแมนคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดผลทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวเพิ่นก็ได้รายงานให้ฮู้ว่าอิงตามอัตราเฉลี่ยต่อหัวคนนี่ก็ฮู้ว่าประเทศลาวนี่ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกทิ่มระเบิดใส่นักหน่วงที่สุดอยู่ในโลกระหว่างสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973ในนั้นสหรัฐอเมริกาได้ทิ่มระเบิดใส่ลาวหลายกว่า 580,000 เถื่อรวมน้ำหนักหลายกว่า2ล้านต้นมีระเบิดย่อยหลายกว่า270ล้านลูกเนาะระเบิดบอมบี้และเนาะระเบิดลูกวานและในนั้นมีประมาณ80ล้านลูกยังพันแตกและตกข้างกระจายอยู่ตามพื้นดินในประเทศลาวและนับตั้งแต่ปี1964เป็นต้นมาก็มีผู้ถูกข้อห้ารายกว่า 50,000 กรณีและนั้นเสียชีวิตแล้วแม่น่าเศร้าใจที่สุดแม่น 30,000 กรณีโดย 20,000 กรณีเกิดขึ้นหลังจากสงครามมาแต่ปี1973 40% ของผู้ถูกข้อห้าก็แม่นเด็กน้อยอันนี้ก็แม่นน่าเศร้าใจดีได้เนาะแต่ปัจจุบันนี้42เมืองจาก46เมืองทุกย่างในทั่วประเทศลาวยังเป็นเขตที่มีระเบิดบ่ทันแตกตกข้างเป็นจำนวนหลายก็กลายเป็นอุปสรรคลักต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนับตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมารัฐบาลลาวก็ได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกตกข้างอย่างต่อเนื่องผ่านแผนยุทธศาสตร์เส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาบรรดาผู้ให้ทุนผู้ดำเนินงานเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกและองค์การจัดตั้งทางสังคมก็ได้ร่วมกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่ทันแตกระหว่างปี2027ถึง2030เพื่อเป็นแผนแม่บทระยะยาวในการสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนทั่วประเทศและนอกจากนั้นจะเน้นใส่การเสริมสานเรื่องงานศึกษาความเสี่ยงเข้าใน3ภาคส่วนหลักคือแขนงการศึกษาการแม่นเสริมสานเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นประถมมัธยมและวิทยาลัยครูสื่อมวลชนและวัฒนธรรมการแม่นการเผยแพร่ความรู้ผ่านวิทยุโทรภาพวิทยุชุมชนการแสดงละครและหุ่นเสิร์ตเนาะองค์การจะตั้งชุมชนก็แม่นการดึงดูดเอาศูนย์กลางสาวนุ่มสหพันธ์แม่หญิงเครือข่ายอาสาสมัครบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารความเสี่ยงอยู่เขตอ่าวไก่ซอกลีกสำหรับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์2027ถึง2030เพิ่นว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์การโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่ทันแตกก็ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการปกป้องชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กน้อยจากภัยอันตรายของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างและฝังดินอยู่ในพื้นที่ของประเทศลาวและความมุ่งมั่น

0: ฒนาของรัฐบาลและการช่วยจากทุกฝ่ายจะช่วยให้ประเทศลาวนี้สามารถหลุดพ้นออกจากอุบัติเหตุจากระเบิดปะทะแตกมุ่งสู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและยืนยงและก็เดือนหน้านี่เนาะลาวก็จะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเกี่ยวกับระเบิดปะทะแตกนี่แหละเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เวลาก็ยังเหลือบ่หลายพวกเฮาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาในวันที่14สิงหาคมนี้ครอบครัวกันน้ำแขวงหลวงน้ำท้านำโดยทานนางบัวนินอินใจพร้อมด้วยคณะได้นำเอาเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปมอบให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่บ้านน้ำดีและบ้านป่าปั๊วหนอจะมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงหลวงน้ำท้ารายงาน
1: เครื่องช่วยเหลือที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีผ้าห่มจำนวน58ผืนและสาด51ผืนรวมมูลค่าทั้งหมด24ล้านกว่ากีบในนี้มอบให้บ้านน้ำดีผ้าห่ม34ผืนสาด18ผืนรวมมูลค่า14ล้านกีบมอบให้บ้านป่าปั๊วผ้าห่ม24ผืนสาด23ผืนรวมมูลค่า10ล้านกว่ากีบให้เกียรติแก่มอบของทานนางบัวนิ่นอินใจตั้งหน้าครอบครัวการนำของแขวงและให้เกียรติแก่หับของทานในบ้านของทั้งสองบ้านโดยทรงหน้าการนำเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยของครอบครัวการนำแขวงที่มีต่อพ่อแม่ประชาชนที่กำลังประสบกับความยุ่งยากเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเป็นแก้วสอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: จากเมืองหลวงน้ำท้าพวกเขามาทั้งแขวงขมวนทานอึ้งสิทธิ์นิมิตบรรซาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเซบังไฟแขวงขมวนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองก็ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวแขวงขมวนเมื่อวันที่17สิงหาคมนี้ว่าเซบังไฟเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในนับแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นมาเฮ็ดให้หลายบ้านเนื้อที่นาตลอดทอดสะเลียงของประชาชนได้รับผลกระทบนักข่าวแขวงขมวนมีรายงานเกี่ยวกับข่าวนี
2: ้ฐานอึ่งสิทธิ์นิมิตบรรซาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้รายงานสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองเซบังไฟซึ่งบางตอนท่านได้กล่าวว่า
3: วันนี้มีเพียงไฟเดือนที่1มาวันที่14ตัวน้ำเสียงทะลุขึ้นท่วมอยู่ในเขตอันตรายเนาะ21เมตรจุด74ซมปัจจุบันนี้ท่านกระทบชาวบ้านนี่ก็มันกระทบไปแล้วท่วมขังในที่บ้านนี่ครับในตัว19บ้านอยู่ในตะแสงเมืองนี่ก็ท่วมไปอยู่อัน10บ้านแล้วก็ตะแสงก็ไปใต้2บ้านอันนั้นมันกระทบสำหรับบ้านเนาะและเนื้อที่หน้านี่ก็มีว่าท่วมมาอยู่3 15บ้านและเนื้อที่หน้าทั้งหมดนี่แม่นว่าถูกท่วมไปแล้วท่วมมาไป30กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะสําหรับเนื้อที่หน้าและสําหรับการช่วยเหลือและบรรเทาเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้ประชาสังคมและในปัจจุบันนี้ก็ทางแขวงก็ได้มอบมาแล้วเนาะใน 2-3 ครั้งนะครับตกเป็นเงินประมาณ140ล้านครับ
2: พร้อมเดียวกันนั้นท่านวันดีวันมีไซห้องนายบ้านบรรณาพกทายังให้หูตื่มอีกว่า
4: คือว่าน้ำเสียงไฟเฮานี่ไหลเข้าท่วมบ้านนี่ตอนเช้าวันที่9เนาะประมาณเพราะวันที่14นี่ก็คือว่าแล้วครับน้ำท่วมยังบ่ทันลดลงเพราะเรื่องความยุ่งยากของพ่อแม่พี่น้องก็ว่าเรื่องการไปมาหาสู่กันนี่ก็มีความลำบากบางครอบครัวก็บ่มีเรือบางครอบครัวก็เป็นผู้เฒ่าในฐานะผมมีผู้จัดการทางแห่งในครอบครัวกับไปมากลำบากในเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆหรือว่าทางการนำประหลัดนำมาช่วยพวกเขาแนะนำก็จะตั้งก็ได้เอาไปให้พ่อแม่ประชาชน
0: จากแขวงขมวนเนาะผลสัมภาษณ์ทักษะเกี่ยวข้องกับขอบใจนักข่าวแขวงขมวนรายงานใหม่ฮู้ไปทางสัญญาบุรีต้นเดือนสิงหาคมนี้เมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีจัดกองประชุมติดตามกฎกาและสุ่มยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติกองประชุมสภาประชาแขวงโดยการเป็นประธานของท่านนางไก่ยะสอนศรีดากรรมการประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7ห้อง ประธานสภาประชาชนแขวงสิงห์บุรีมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงสิงห์บุรีมีรายงาน
5: นายกองประสมทานคำพันธ์คำพบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของเมืองเพียงในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานที่พ้นเด่นในหลายด่านด้านป้องกันสาธป้องกันความสงบก็ได้ซุ่มใส่การเคลื่อนไหวลาดตระเวนตามชายแดนและแก้ไขบัญหาปรากฏการย่อท้อที่ติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขบัญหายาเสพติดด้านเศรษฐกิจสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 6.95 ตือกีบเท่ากับ 80 กว่าส่วนหอยของแผนการปีการผลิตกสิกรรมเข้าหน้าแซงเก็บกู้ได้ 4,230 กว่าตนปฏิบัติได้ลืนแผนการพืชฤดูแล้ง 26,125.91 ตนปฏิบัติได้ลืนแผนการและการปักดำเข้าหน้าปีก็ได้สำเร็จหอยส่วนหอยการพัฒนาสร้างทางเบตงอยู่14บานภายในเมืองซึ่งมีลวงยาว 2,723 เมตรมูลค่าทราบตือกว่ากีบโดยทุนของประชาชนด้านวัฒนธรรมสังคมนักเรียนเก่งยัดได้รางวัลที่1คันแควง3น้องและรางวัลสมเสยระดับศาสตร์1น้องทั่วเมืองมีบ้านสาธารณสุขแบบอย่าง51บ้านเท่ากับหอยส่วนหอยประกาศรับรองบ้านพัฒนาด้านแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้47บ้านด้านการปรับปรุงกลไกบริหารได้สำเร็จการประกาศสร้างตั้ง5ตาแสงคือตาแสงหน้าสวรรค์อาศัยภูมิมีไสยสนะโฮมไสและทงนาเพียงแต่ถึงยังได้ก็ตามเมืองเพียงยังมีบางข้อคงค้างที่จะต้องได้ซืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าเป็นต้นเมนการเอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงไกลเขตชายแดนปรากฏการย่อท้อเรื่องยาเสพติดและนำกระท่อมโครงการลงทุนของรัฐจำนวนหนึ่งยังรอท่าแรงทุนสำหรับราคาสินค้าและปุ๋ยน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงรวมทางวินัยการเรียนการสอนของครูและนักเรียนแสงสุดาเก่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: จากสัญญาบุรีพวกเขาลงไปทางใต้สละวันพิธีพบปะแรกเป็นบนเฮียนระหว่างคณะผู้แทนสวรรค์กวาบาลแขวงสละวันกับคณะสหพันธ์แรงงานนครเวยของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้อยู่สโมสรแขวงสละวันนักข่าวแขวงสละวันมีรายงาน
6: พิธีพบปะในครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนหมากผลของการหวมเมินในระยะผ่านมาตามบทบันทึกความกันในครั้งวันที่27กันยา2022อยู่ที่นครเวย์เป็นต้นศึกษาอบรมความสำคัญเกี่ยวกับสายผัวพันมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษและการหวมมือหอบด้านดาวังสงศาสตร์ลาวเวียดนามแน่ใส่เพื่อยกสูงความหับผิดชอบในการปกปักรักษาเพิ่มพูนค้นสร้างและพัฒนาสายผัวพันแบบพิเศษดาวังสองประเทศก็คือ2การจัดตั้งให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ได้โฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวันสั่งตั้งสายพัวพันกันทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพลาวเวียดนามครบรอบ49ปีในวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีในสุขโนสหพันธ์กรรมบันเมืองสมวยสาธารณนารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีสายแดนติดจอดกับสหพันธ์แห่งงานตาแสงอาเลยสาธารณนารัฐสังคมนิยมเวียดนามให้มีการพัวพันหวมมือได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันนอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องหับใส่ห้องกันจากนครเวสาธารณนารัฐสังคมนิยมเวียดนามเซ็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน2เครื่องรวมมูลค่า20ล้านกว่าเกียบการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้นับเป็นอีกบาดก้าวสำคัญในการสืบต่อเสริมสร้างและพัฒนาสายผัวพันหวมมือระหว่างองค์การสหพันธ์กัมพูชาแขวงสละวันกับสหพันธ์แห่งงานนครเวย์ให้นับมือนับแน่นแฟนและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเวียงละครนาสเกียรติ ศรีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
0: ขอบใจนักข่าวแขวงสละวันแล้วก็ขอบใจนักข่าวอยู่แต่ละท้องถิ่นเขตแขวงที่รายงานข่าวของมายังรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเฮาเวลาในรายการกะใกล้จะหมดลงแล้วอวยไซพรแก่ผู้รายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบความสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สวรรณเขตประกาศหับหองสั่งตั้งตาแสงทั่วแขวงจำนวน67ตาแสงสำเร็จสมณะกวนไก่ประสานงานแหลกคนครัวคำห้องขอความเป็นธรรมมอบภาพโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสลับประทานห่วยเดือและห่วยหมักเหี้ยวการค้ากัมพูชีอาเซียนเจริญเติบโตหลายกว่าเสาส่วนห้อยเมียนมาปรับลดค่าไฟฟ้าสุกยูแขนงอุตสาหกรรมและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: สภาประชาชนแขวงสวรรณเขตได้หับพ้องเอากันสร้างตั้งตาแสงทั่วแขวงจำนวน67ตาแสงและนี้10เมืองมี4ตาแสง4เมืองมี5ตาแสงและ1เมืองมี7ตาแสงการค้นคว้าซับซ้อนบุคลากรเข้าในกลุ่มจักตาแสงแม่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขที่02และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่431ท่านบุญจมอุบลประเสริฐเลขาพักแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการค้นคว้าซับซ้อนและจัดวางบุคลากรแม่นอิงใส่จุดพิเศษของท้องถิ่นโดยเฉพาะหากท่านที่ขึ้นกับตาแสงซึ่งกำหนดอยู่3ประเภทคือบรรดาบ้านหรือหากท่านบ้านที่ขึ้นกับตาแสงที่หากท่านการเมืองออนแอติดพันกับปรากฏการณ์ยอท่อเป็นต้นหลักขายไม้ป่าสงวนหลักขายดินแม่นโฮมบ้านเข้ากันเป็นกลุ่มบ้านหรือบ้านที่ขึ้นกับตาแสงแล้วไม้แดงสำหรับบรรดาบ้านหักฐานการเมืองที่ขึ้นกับแผนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแมนจัดสรรเป็นประเภทหนึ่งส่วนหักฐานบ้านที่ขึ้นกับตาแสงที่ติดพันกับการพัฒนาผลิตเป็นสินค้าแมนจัดเป็นประเภทหนึ่งซึ่งบ้านใดที่ระบบการเมืองมีความอ่อนแอตาแสงใดที่มีความบอบบางจะเกิดปรากฏการณ์ย่อท่อแมนแต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานป้องกันความสงบของแขวงลงไปประจำอยู่ตาแสง
2: สำหรับบ้านหมู่บ้านตัวเองมันก็การเลือกตัวเองเกิดประโยชน์ต่อหรือเข้าต่างมหาวะจะเอาไปเปรตคือบางเมืองเขามีโครงการอะไรนั่นจะเป็นคนขั้วเขาผ่านพัฒนาประจำเมืองบ้านไหนที่มีความมั่นแน่กระแสไหนที่มีความบอกบ้านจะเกิดโครงการต่อ